0: การท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์แบดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติม หลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
5: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงโกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไป ขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ 19-21 และ 9-21 จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน 21-15 21-18แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX คิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดรุ่นประชาชนชายโกเมศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ฝั่งรอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิวเจอร์แมนเฟรนพระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัชวันตาใสผ่านรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคองโปร่งก็ทำผลงานรอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสต์คัพเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงไปเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลศิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 น.ซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 น.เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิริวิทย์แพ้ให้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
16: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอน ดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
13: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดี

0: Station R
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: ผู้หญิงคนที่มาแปลกนะเธอเป็นคนที่รอบคอบซะจริงๆเลยไม่ประมาทในทุกๆเรื่องแม้แต่การพูดจากับเราสายตาของเธอจะต้องจ้องมองที่เราตลอดเวลาไม่มีการวอกแวกไปที่อื่นเลยแม้แต่น้อยลักษณะรูปร่างที่ปราดเปรียวนั้นทำให้เรารู้ว่าเธออาจจะเป็นผู้หญิงที่เก่งกล้าในเชิงมวยพอสมควรทีเดียวสังเกตได้จากสันมือที่หนาเล็กน้อย ลูกสาวของเสียนฟงอย่างน้อยๆก็จะต้องมีวิชาการต่อสู้ไว้ป้องกันตัวกันบ้างเรื่องอะไรจะปล่อยให้ตัวเองอยู่เปล่าๆโดยไม่ได้ทำเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองเลยเรายังเชื่อต่อไปอีกว่าแอนนาจะต้องมีฝีมือฉกาจฉกรรจ์ทีเดียว
2: เอ้าทำไมไม่ทานต่อไปล่ะคะพอเห็นท่านก็เลยทำท่าจะอิ่ม
1: ผมไม่รู้สึกหิวอะไรเลยเมื่อพบกับคุณ
2: งั้นเชียว
1: ครับที่ผมพูดเรื่องจริงนะไม่ใช่พูดเรื่องเลวไหลอะไรคนอย่างผมเป็นคนยังไงคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหม
2: คนอื่นน่ะอาจจะรู้แต่สำหรับฉันแล้ว
1: ก็รู้ดีใช่ไหม
2: คือว่า
1: ไม่ต้องเกรงใจผมแล้วครับพูดออกมาได้เลยผมเต็มใจที่จะฟังอยู่แล้ว
2: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะ
1: อ้าว
2: ฉันคิดว่าเราน่าจะศึกษากันไปอีกนานทีเดียวละค่ะคุณคงไม่ว่าอะไรนะคะถ้าฉันจะบอกว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ฉันยังไม่เชื่อใจผู้ชายหนุ่มๆคนไหนเลยละค่ะคุณทอง
1: อุ๊ยถ้างั้น
2: ไม่โกรธใช่ไหมคะที่ฉันพูดอะไรตรงๆอย่างที่คุณต้องการนะคะมันไม่ใช่ความผิดไม่ใช่หรอคะคุณทอง
1: ครับๆไม่ผิดฮะจะยังไงก็ไม่ผิดครับไม่ผิดแน่นอน 100% แหละ
2: ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆของฉันจะคอยไปละค่ะแล้วพบกันที่บ้านนะคะ
1: ครับครับแล้วพบกันที่บ้านครับผม

0: รีจะเป็นนักสืบแล้วหรือว่าจะเป็นนักจีบกันแน่ครับคุณธงชัยดูท่าทางของสาวเจ้าแล้วไม่สบอารมณ์เหมือนกันนะจริงไหมครับ
1: ผมไม่รู้นะ
0: รู้หน่อยไม่ได้เหรอหรือว่า
1: ผมไม่พร้อมนะ
0: ในแง่ไหน
1: ในแง่ที่ว่าไม่ต้องการจะพูดกับคุณเดี๋ยวนี้มันไม่สมควรแต่ที่ผมผมคุยกับคุณแอนนานั่นน่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอครับ
0: ผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลยสักคำนี่นะร้อนตัวไปได้นี่เอาเงี้ยเดี๋ยวเราออกตระเวนกันให้ทั่วเมืองเลยดีมาก
1: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเราจะเริ่มกันที่ไหนก่อนล่ะ
0: ก็หัวมุมถนนนั่นไงยังไงเราก็จะต้องรอช้าไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะไม่ทันกัน
1: แล้วพวกนี้เราจะเอาไงดี
0: เข้ามากันหลายคนไม่ต้องห่วงนะสิ่งที่เราจะห่วงก็คืองานที่เราจะต้องทำเนี่ยผมว่าระยะนี้มันคงยังไม่ทำอะไรหรอกมันอาจจะรอ
1: ใคร
0: ก็รอคุณไงล่ะ
1: ทำไมต้องมาเกี่ยวกับผมด้วย
0: เพราะมันคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่คุณนะคุณคนเดียวเท่านั้นที่มันต้องการไม่ต้องรู้อื่นไกลหรอกเท่าที่มันซ้อมคุณมานานไม่เพราะมันต้องการเอกสารอะไรนั่นเลยทั้งในที่สุดผมว่ามันต้องการมากกว่าเอกสาร
1: หมายความว่ายังไง
0: ข้อนี้ผมยังไม่รู้อะไรแน่ที่มันส่องมาในทางที่เลวร้ายมันอาจจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู
1: ่ยิงผู้หญิงเองหมายความว่ายังไง
0: ก็หมายความว่าในตัวของคุณน่ะจะต้องมีสิ่งที่มันต้องการอยู่นะสิครับ
1: มันต้องการอะไร
0: ก็ชีวิตของคุณไงล่ะ

0: นุกเป็นบ้าเลยนะนานๆได้ออกแรดสักทีนึง
1: นั่นสิแต่ท่าทางของคุณธงกับคุณชาติเขาดูแปลกๆไปนะ
2: มันเป็นของธรรมดาของผู้ชายที่ริจะจีบผู้หญิงดะสิคิดอะไรมันปวดสมอง
0: ใครจะจีบใครยะโทนี
2: ่นี่รู้อยู่เต็มอกยังจะมากลั้นใจถามเราอีก
0: ไม่ได้กลั้นใจใครเขาจะมาจีบกำลังหน้าสิวหน้าขวานอย่างเงี้ยใครเขาจะมีอารมณ์สุนทรี
1: นั่นสิโทนี่พูดอะไรก็ไม่รู้แปลกๆอยู่นะเธอนะ
2: พูดเรื่องจริงแท้ๆยังจะมาว่าเราท่านั้นท่านี้อีกเอ้าไม่รู้ก็จะบอกซะเลยว่านายธงกับนายอภิชาติอะไรนั่นน่ะเขาสนใจเธอทั้งสองอยู่จ้ะ
1: เป็นไปได้ยังไง
0: นั่นสิเรากับเขาเพิ่งพบกันนะโทนี่เธอนี่ประสาทใหญ่แล้วใครเขาจะพากันคิดอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะโธ
2: ่ไม่โธ่หรอกแต่มันเป็นเรื่องจริงไม่ดูตาเขาเวลาที่มองเธอหรอกเหรอว่ามันแวววาวแค่ไหนอย่ามาทำเป็นไร้เดียงสาหน่อยเลยนะ
0: มันจะเป็นไปได้ยังไงรู้ว่าอ๋อนึกออกแล้วล่ะว่าเขาคิดยังไงกับเราแต่มันก็เป็นสิ่งดีไม่ใช่เหรอมีคนมาชอบน่ะคนเราน่ะรักกันไว้มันดีกว่าเกลียดนะโทนี่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะ
2: คิดน่ะไม่คิดหรอกแต่มันไม่สมควรเรากำลังอยู่ในระหว่างตามหาพ่อของเธออยู่นะแล้วจะเอาความรักความใคร่เข้ามาเกี่ยวข้องมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะ

0: มันคงจะไม่ฆ่าท่านหรอกนะ
1: ไม่หรอกเชื่อสิมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อของสำคัญที่มันต้องการยังไม่ได
0: ้แล้วถ้ามันได้อะ
2: อย่าพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงได้ไหมพูดไปจะทำให้เราเสียกำลังใจไปเปล่าเราจะต้องได้ตัวลุงเสียนฟงกลับมาไม่ต้องห่วงหรอก
0: ฉันหวังว่าท่านจะต้องกลับมาหาเรานะโทนี่จอย
1: เราก็หวังอย่างนั้นทั้งนั้นแหละลุงเสียนฟงจะต้องกลับมา
2: พวกกระร่อน3คนล่ะไม่รู้แวบไปไหนละพอออกจากห้องอาหารก็ปล่อยให้พวกเรากลับบ้านเองสงสัยจะไปสืบกันอีกตามระเบียบนั่นแง่เลย
0: อันที่จริงพวกเขาก็เป็นคนดีนะ
2: แน่นอนดีแน่ยังไงยังไงก็อย่าเป็นดีแต่ก็แล้วกัน

0: ่านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ห้องทั้งห้องมันมืดมิดยังกับตกลงไปอยู่ในหุบเหวยังไงอย่างนั้นทีเดียวพวกมันไปอยู่กันที่ไหนกันหมดนะไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดเข้ามาให้ได้ยินเลยนอกจากความเงียบมันเงียบจนเราใจหายนี่เราตายไปแล้วหรือยังหรือว่ายังเป็นอยู่ลองหยิกเนื้อตัวเองดูแล้วมันก็ยังเจ็บอย่างนั้นเราก็ยังไม่ตายสิใช่แล้ว

0: เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู
1: ่อ้าวกินซะจะได้ตายช้าไปอีกนิดอ่ะแล้วนี่น้ำ
0: คงไม่กิน
1: จองหองนะระวังเถอะกูจะยิงซิไอ้พุนไปทั้งตัวทีเดียวให้เสร็จเรื่องซะก่อนเถอะวะ
0: ไม่มีทางไม่มีทางที่พวกมึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ
1: มันก็ไม่แน่หรอกเว้ยไอ้แกมึงน่ะปากเสียงนี้นี่เองมันถึงจะได้ไม่แก่ตายยังไงล่ะ
0: โอ้ยมึงออกไปไปคือไป
1: อารมณ์เสียไม่ต้องมาทำเสียอารมณ์กับกูหรอกวะเพื่อนเอ้ยเพื่อนพูดเท่า
0: ละย้ำนี
1: ่เฮ้ยอะไรกันวะกูพูดของกูดีๆมึงเสือกคว้างจานอาหารกับแก้วน้ำใส่กูทีเดียวเลยวะเนี่ยอย่างนี้มันต้องกระทืบแซ่ชุ่มมึงตายเฮ
2: ้ยหยุด
1: นายก็มันดูสิ
2: ปล่อยมันไม่ต้องไปทำร้ายมันหรอกแค่นี้มันก็แทบจะกระอักอยู่แล้วปล่อยให้มันตายไปช้าๆมึงไม่ชอบหรือไงกูละชอบนักเชียวรอดูมันตายทีละเล็กทีละน้อย
0: ไอ้นรก
1: ฟังมันด่าสินาย
2: ก็ช่างมันมันมีปากอยากจะด่ายังไงก็มันเรื่องของมันไม่ต้องเอาใจใส่กับมันนักละเว้ยเป็นไงไอ้เสียนฟงใกล้ตายหรือยังล่ะมึงอ่ะเ
0: ฮ้ย
2: บังอาจมากไปแล้วโว้ยนี่กูพูดกับมึงดีๆพูดกับมึงดีๆแล้วนะไอ้เสียนฟงยังบังอาจถือน้ำลายใส่หน้ากูอย่างนั้นเหรอวะปวดโถ่กูทนไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ทำนะแกเป็นไงถึงกับไอออกมาเป็นเลือดทีละมึงดีไอโหงไปสักก็ดีไอปากไม่มีมนุษยสัมพันธ์มันก็ต้องเจออย่างนี้แล้ววะแล้วคืบซ้อมซะเป็นไงฮะเอาจะดีมั้ง
0: เอาสิข้ากูจะสิ
2: ข้าเหรอก็สวยสิวะพอจะกระทืบใส่จมกองเลือดตรงนี้แล้วเว้ยกูจะขยี้มึงยับซะเดี๋ยวนี้แล้ววะ
3: นายนายสายของเรารายงานมาแล้วว่าพบไอ้ทงแล้ว
2: เป็นความจริงเหรอวะ
3: จริงครับมันอยู่ที่แก่นโฮเต็นครับ
1: เอายังไงดีนาย
2: ไอ้ทงมึงคิดหรือว่ามึงจะหนีกูพ้นไม่มีวันหรอกวะ
0: พวกมึงจะทำอะไรเขา
2: ไม่น่าถามเลยดีกว่าฮะกูต้องการไมโครฟิล์มหลังจากนั้นกูจะปลิดชีพมันซะจะได้พ้นหูพ้นตากูไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นคิวของมึงละไอ้เสียนฟง
0: มึงอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำนะ
2: ไม่ต้องมาร้องขอกูหรอกว่าไอ้แกฮะคนอย่างกูน่ะนะจะต้องเป็นหนึ่งเสมอตระกูลหยางจะต้องสยบให้กับคนอย่างกูทนายความอย่างมึงน่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนี่หว่าฮะแล้วจะเอาไว้ทำไมจะไว้ทำสร้างอะไรตายไปเฝ้ายมบาลดีที่สุดแล้ว
0: ไม่มีวันไม่มีวันที่คนอย่างมึงจะทำอะไรในทงเขาได้หรอกไม่มีวัง
2: มันมีเศษมาจากไหนวะกูถึงจะทำอะไรมันไม่ได้ก็ที่มันถูกลูกน้องของกูซ้อมจนแทบลากเลือดตายน่ะถ้ามันเก่งจริงทำไมมันหายหัวแล้วก็หายตัวซะล่ะจะรอนั้นหนีไปทำไม
0: เฮ้ยมึง
2: อย่าได้เสียนฟงไม่ต้องมาชี้หน้ากูด้วยความเครียดแกนเดี๋ยวก็เตะให้ตายคาบาทาซะเลยฮะเตะด้วยความสงสารนี่ขนาดกูสงสารแล้วนะไม่อย่างนั้นมึงเน่าแน
0: ่ไอ้คงทรยศ
2: พูดได้เพราะ
0: มึงจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้น
2: ยังงั้นเหรอ
0: ฮัลโหล
2: กูจะขำตาย
0: อยากเสีย
2: นี่ไม่ใช่อยากกูเสียอยากมึงกำลังจะเสียนี่มันหมดสมัยไปนานแล้วโว้ยเสียนฟงคนอย่างถันเซิงเนี่ยแหละวะฮะไม่เคยกลัวคำสาปแช่ของใครในโลกทุกอย่างจะต้องสยบอยู่แทบเท้าของถันเซิงและเมื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยดีก กูนี่แหละจะก้าวเข้าไปสู่ประมุขของตระกูลหยางหน้าไหนมันก็ไม่มีทางทำอะไรกูได้และคราวนี้แหละกูจะหันพวกที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับกูให้สิ้นซากทีเดียว
3: ไปกันแล้วยังนาย
2: ไปสิวะมึงจำเอาไว้นะเสียนฟง มึงจะต้องอยู่ที่นี่และตายดับอยู่ตรงนี้มึงจะไปไหนไม่ได้นับตั้งแต่วินาทีนี
0: ้กูจะต้องออกไปให้จงไล
2: ่เออ
0: ฮะ
2: ฝันเขาไว้เถอะ
0: ฝังสิวะ
2: ยังไงยังไงมันก็ยังดีกว่าที่มึงไม่ทำอะไรเลย
1: ไปเถอะนายเดี๋ยวพวกมันจะเพ่นแม่ซะก่อน
2: อ่ะไปเว้ย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรปริศนาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM. Mass FM.

0: ความสุขของเราความสุขของคุณความสุขของเรา
1: เราเดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
0: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
1: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
0: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Fora B
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
0: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุต

คุณผู้ฟังคะพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในขณะที่วันนี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในข้อมูลที่จะทำให้เสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆด้วยการเลี่ยงวันนี้มาเรียนรู้3เสี่ยงเลี่ยงแอนทรักรู้วิธีการป้องกันลดเสี่ยงติดโรคค่ะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าโรคแอนทรักซ์เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะในดินน้ำและวัสดุจากพืชสัตว์เชื้อทนความร้อนและเย็นได้ดีเชื้อสามารถอยู่ในดินได้นานกว่า10ปีทีเดียวค่ะแนะนำนะคะ3วิธีการป้องกันโรคแอนทรักซ์ดังนี้1มารู้จักสัตว์เสี่ยงค่ะห้ามสัมผัสเด็ดขาดทั้งเลือดน้องผิวหนังกินเนื้อดิบได้แก่วัวกระบือแพะแกะและม้านะคะ2อาหารเสี่ยงห้ามกินสุกสุกดิบดิบไม่รู้แหล่งที่มาไม่ปรุงสุกอาทิอาหารประเภทก้อยเนื้อซอยจุหนังเค็มเป็นต้นเสี่ยงก็คือต้อง

0: ล้างมือให้สะอาดชำระร่างกายทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีโอกาสสัมผัสสัตว์นะคะทานสุกไม่ทานดิบปรุงสุกสะอาดทุกครั้งและไม่สัมผัสสัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่สามารถติดตามทาง TikTok ได้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งเพจค่ะร่วมทำร่วมใจทาง YouTube ด้วยก็ได้นะคะ
1: แมส FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: แรงบันดาลใจ
3: ปริมาณงานจะพัฒนาไปสู่คุณภาพได้จึงต้องปลูกจิตสำนึกในเชิงปรับปรุงงานด้วยการสังเกตประเมินผลสรุปบทเรียนแล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการกระทำครั้งใหม่ประสบการณ์จะไร้ความหมายหากไม่มีผลต่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตามลำดับ
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะกับความอร่อยที่เหมือนเดิมเชิญนะคะกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะแต่ขอแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสองนะคะนอกจากกระเพาะปลาอาม่าแล้วยังมีลาดหน้าเส้นต่างๆที่กระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะติดกับธนาคารกสิกรไทยสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่การเวลา
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลา
5: ค
1: ราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือ
4: ดอกลิ้นจี
1: ่ผสมมะนาว
4: ผสมขิง
1: ผสมโพรพอลิส
4: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิส
4: ฮันนี่เวนิก้า
1: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูต
1: รและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
1: ้ฟอร่าบี

รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ The Mask หัวโขนไม่มีใครเหมือนคุณคุณเองก็ไม่เหมือนใครสร้างหัวโขนของตัวเองให้สวยงามแล้วสวมมันลงที่หัวของคุณอย่าได้เผลอไปเอาหัวโขนของคุณไปเที่ยวสวมให้ใครใครเพราะหัวโขนของคุณไม่มีทางสวมหัวใครได้เหมาะเจาะพอดีอีกหนึ่งแนวคิดดีๆจากหนังสือกลับด้านความคิดค่ะ

0: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาถ้ามีต้องมี Acer ครบบุกคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเท่าใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
3: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
2: โรงเรียนอะไรเหรอคะพ่อ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
4: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
2: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

ราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482 Your happiness

0: PBS FM
1: ผู้ฟังคะการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เผย3นิสัยของเด็กเล็กที่ดูเหมือนว่าจะแย่แต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นสัญญาณของความฉลาดที่เหนือกว่าค่ะในการเลี้ยงดูลูกๆพ่อแม่มักหวังให้เติบโตมาอย่างฉลาดสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและก็ประสบความสำเร็จนะคะทั้งนี้การศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ชี้ให้เห็นว่านิสัย3ประการในเด็กเล็กซึ่งดูเหมือนไม่ดีแต่ที่จริงแล้วกลับเป็นสัญญาณของความฉลาดที่เหนือกว่าค่ะดังนั้นหากพ่อแม่ทำความเข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆและรู้วิธีแนะนำลูกไปในทางที่ถูกต้องนิสัยเหล่านี้ก็สามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เด็กๆได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่และก็ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างไม่ยากนักค่ะหนึ่งก็คือความเหม่อลอยบ่อยๆนั่นเป็นสัญญาณของจินตนาการอันล้ำเลิศค่ะพ่อแม่หลายคนเป็นกังวลนะคะเมื่อเห็นว่าลูกๆมักจะจมอยู่ในโลกของตัวเองโดยคิดว่าเป็นสัญญาณของการขาดสมาธิหรือว่าความเชื่องช้าอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาที่ฮาร์วาร์ดค่ะได้อ้างว่านี่เป็นสัญญาณของสมองที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะเมื่อเด็กๆนั่งนิ่งๆจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างหรือว่าจมอยู่กับความคิดสมองของพวกเขาจะทำงานหนักในการประมวลผลข้อมูลแล้วก็สร้างแนวคิดใหม่ๆค่ะนอกจากนี้จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งอีสต์แองเกียสหราชอาณาจักรนะคะแสดงให้เห็นว่าการเพ้อฝันสามารถกระตุ้นจินตนาการได้ช่วยให้เด็กคิดได้อย่างยืดหยุ่นและแก้ปัญหาได้จริงอัจฉริยะอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และไอแซคนิวตันมีชื่อเสียงในเรื่องนิสัยเหม่อลอยค่ะแต่การเพ้อฝันนี่เองที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบแนวคิดดีๆและก็เป็นการวางรากฐานสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะดังนั้นแทนที่จะกังวลใจเมื่อเห็นลูกๆมือลอยบ่อยๆนะคะผู้ปกครองก็สามารถส่งเสริมให้เด็กๆมีจินตนาการผ่านการวาดภาพเขียนเรื่องราวหรือว่าสำรวจแนวคิดสร้างสรรค์เพราะบางครั้งช่วงเวลาแห่งความฝันเหล่านั้นก็จะช่วยปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งพรสวรรค์ที่โดดเด่นในอนาคตได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่มีความอ่อนไหวมักมีปฏิกิริยาทางอารมณ์รุนแรงโดยอาจร้องไห้ได้ง่ายเมื่อถูกตำหนิหรือรู้สึกไม่ยุติธรรมนี่อาจจะทำให้พ่อแม่หลายคนเป็นกังวลนะคะคิดว่าลูกของตนเองนั้นอ่อนแอเกินไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะตามการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้พบว่านี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ ที่สูงนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการนึงที่กำหนดความสำเร็จในชีวิตเพราะเด็กที่มี EQ สูงไม่เพียงแต่รู้วิธีเข้าใจอารมณ์ของตนเองเท่านั้นแต่ยังมีทักษะความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยล่ะค่ะสิ่งนี้ช่วยให้เด็กๆสร้างความสัมพันธ์พัฒนาทักษะทางสังคมและแม้กระทั่งมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติได้ง่ายขึ้นค่ะโดยบุคคลที่โดดเด่นเช่นสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์และโอปราห์วินฟรีย์ล้วนมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศซึ่งช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงกับผู้อื่นและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดังเช่นที่คนทั่วไปได้รับรู้กันดีค่ะดังนั้นแทนที่จะบังคับให้เด็กเข้มแข็งผู้ปกครองควรช่วยให้พวกเขาเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองส่งเสริมให้แบ่งปันความคิดและสอนให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นผ่านทางการอ่านการเล่นตามบทบาทหรือกิจกรรมชุมชนเนื่องจากเด็กที่มีความอ่อนไหวหากได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมก็สามารถเติบโตมาเป็นคนรอบคอบเข้าใจและประสบความสำเร็จในอนาคตได้ค่ะส่วนเด็กที่ชอบพูดมากมีนิสัยชอบโต้แย้งนั่นเป็นสัญญาณของการคิดวิเคราะห์อย่างเฉียบแหลมค่ะหากเด็กมักถามคำถามชอบถกเถียงและโต้เถียงกับทุกเรื่องผู้ปกครองก็ไม่ควรอารมณ์เสียนะคะเพราะตามการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่านี่ไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความดื้อรั้นเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณค่ะว่าเด็กนั้นมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆมีความมั่นใจมีความคิดแจ่มใสและประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างง่ายดายค่ะ เด็กเหล่านี้มักจะจดจำคำศัพท์ได้มากมีความสามารถในการแสดงออกอย่างชัดเจนและคิดได้อย่างรวดเร็วไม่ค่อยยอมรับข้อมูลแบบง่ายๆแต่จะชอบขุดลึกวิเคราะห์และหาข้อขัดแย้งเพื่อสร้างข้อโต้แย้งที่หนักแน่นซึ่งนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของนักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการและผู้นำที่โดดเด่นด้วยค่ะดังนั้นผู้ปกครองสามารถช่วยให้บุตรหลานพัฒนาความแข็งแกร่งนี้ได้นะคะโดยการสนับสนุนให้พวกเขาถามคำถามรับฟังความคิดเห็นและแนะนำให้โต้แย้งอย่างมีตรรกะและพอประมาณผ่านทางกิจกรรมต่างๆเช่นการโต้วาทีการอ่านการเขียนเรียงความหรือการเข้าร่วมชมรมการพูดไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กๆได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเท่านั้นค่ะแต่ยังเปลี่ยนความอยากรู้อยากเห็นให้เป็นแรงจูงใจที่จะสำรวจเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างครอบคลุมอีกด้วยนะคะซึ่งจะช่วยให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองนั่นเองค่ะ

ขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมาย

0: พใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
4: Your happiness our happiness Mass FM

เมื่อเวลาผ่านไปใจยังคงคล่ำครวญยังคงคิดถึงไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายไม่ว่าใครคนนั้นหรือเปล่าเชื่อว่าแม้นบางครั้งหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงกับอดีตที่ผ่านไปแต่ก็นั่นแหละเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วลืมไปหรือเปล่าว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่าไปเสียเวลาคิดแต่เรื่องอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะกลับมาทบทวนวางแผนคิดแต่เรื่องอนาคตที่สดใสที่เราสามารถสร้างเองสร้างได้ดีกว่าไหมคะ

0: ใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: An education beyond tomorrow
0: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
0: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวง
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้ว

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

3ชั่วโมงที่ชิงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสาธารณสุขเฝ้าระวังอีโบลาเข้มไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาและยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์รุนแรงในประเทศแม้ขณะนี้หลายประเทศกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดในทวีปแอฟริกาอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์ไวรัสอีโบลาล่าสุดพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบูเกียวในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบไม่บ่อยและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ160รายส่งผลให้องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569กระทรวงสาธารณสุขของไทยจึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยออกประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายมีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการคัดกรองและควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้เข้มข้นมากขึ้นโฆษกกรมควบคุมโรคระบุเพิ่มเติมว่าแม้ WHO จะประเมินว่าแนวโน้มการแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นในแอฟริกาอยู่ในระดับสูงแต่โอกาสที่โรคจะแพร่เข้าสู่ไทยยังถือว่าต่ำเนื่องจากผู้ติดเชื้อมักมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถเดินทางได้อีกทั้งหลายประเทศมีมาตรการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางและประเทศไทยเองก็มีระบบคัดกรองซ้ำเมื่อเดินทางเข้าประเทศขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคยังติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างต่อเนื่องแม้ยังไม่พบสายพันธุ์รุนแรงในไทยโดยไวรัสชนิดนี้มักติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือมูลของสัตว์ฟันแทะซึ่งประชาชนควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดปัจจุบันสายพันธุ์อีโบลาที่มีวัคซีนและยารักษาคือสายพันธุ์ซาเอแต่สายพันธุ์บันดิบูเกียวที่กำลังระบาดอยู่ยังไม่มีวัคซีนโดยตรงและคาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกประมาณ 6-9 เดือนในการพัฒนาวัคซีนเฉพาะสายพันธุ์นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู

0: คอนสตรัคชั่น
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
0: เสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกร

0: ัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดสูตรค่าไฟบ้านกกพ.เปิดรับฟังความเห็นปรับโครงสร้างแบบอัตราก้าวหน้าดร.ภูลภัทรลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.เปิดเผยว่าภายหลังมติกพช.สำนักงานกกพ.ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวงกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐและตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550การพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 65-70 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550ซึ่งกำหนดให้การกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าต้องคำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสมความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้รับใบอนุญาตความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลและการไม่เลือกปฏิบัติโดยผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นผู้เสนออัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้กกพ.พิจารณาพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับข้อเสนอที่นำมารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษาจำนวน4กรณีโดยทุกกรณียังคงหลักการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติกพช.ผ่านการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า Progressive Rate ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าในระดับสูงขึ้นจะมีอัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามระดับการใช้ไฟฟ้าทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการรายเดือนค่าไฟฟ้าผันแปรค่าFT และภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้สำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 ไทยยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: Refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่เรดิโอ92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐสถานพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมความสำเร็จความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททและเทนเซ็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยเมื่อสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand ที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV สามารถคว้ารางวัล Telly Awards จากสหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979และมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Gastronomy Tourism ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยด้วยตัวเองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: อง
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
16: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46 บาทและทีวี55 นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46 ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46 รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเชียงใหม่เรดิโอเที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 แห่งนี้เลือกเพลงเพราะฟังสบายมาฝากคุณวันนี้วันเสาร์มีเพลง Oldies ให้คุณได้ฟังกันค่ะสุขสันต์วันเสาร์ไปกับ My Hometown โดยพอลังกาเพลงแรกเลยนะคะและเพลงที่สอง The Cascadesกับเพลง My First Day Alone นะคะก็น่าฟังทั้งสองเพลงเลยแหละค่ะนะคะก็เป็นบรรยากาศที่พักอยู่กับบ้านสบายๆนะคะจะอยู่คนเดียวบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะคะก็บ้านของเรามันจะอบอุ่นแค่ไหนยังไงก็นอนตื่นสายอย่างที่คุณต้องการได้สบายๆเลยนะคะวันนี้ราคาทองคำเปิดตลาดทองคำวันเสาร์ร่วงลงมา200บาทนะคะซึ่งส่งผลให้ทองคำแท่งหลุดระดับ 70,000 ต่อบาทแล้วนะคะซื้อคืนค่ะทองคำแท่งวันนี้ 69,650 บาทต่อทองคำแท่งหนัก1บาทส่วนขายออกค่ะ 69,850 บาทค่ะทองรูปพรรณนะคะบาทละรับซื้อคืน 68,250.32 สตางค์ค่ะส่วนขายออกนะคะทองคำรูปพรรณบาทละ 70,650 บาทนะคะก็เป็นราคาก่อนเที่ยงสำหรับวันเสาร์วันนี้ค่ะ
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย 92 เมกะเฮิรตซ์
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
3: ปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer ASUS และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเป็นเพลงของแนนซี่ซูนาตราค่ะซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆของเธอดนตรีดีเพลงดีนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นวัยที่สดใสของเธอนะคะเพลง These Boots 384 Walking นั่นเองค่ะก็เป็นรองเท้าบูทที่สวยสีน้ำตาลของเธออยู่ในปกอัลบั้มนี้นะคะแล้วก็มีเพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมค่ะ Good Song Good Memory วันนี้นะคะ These Boots 384 Walking Nancy Sinatra ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple, Samsung, Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
2: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระหัวข้อหนึ่งที่จะเลือกมาฝากคุณๆวันนี้ก็คือชื่นชมธรรมชาติไม่ใช่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติมีไว้ให้ชื่นชมอย่าไปทำลายแม้ไม่ชอบก็ไม่ควรทำลายเพราะจะแสดงถึงนิสัยที่ไม่ดีก้าวร้าวหยาบกระด้างบางคนชอบทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเช่นชอบเด็ดดอกไม้ลงมาจากต้นแล้วขยี้ทิ้งบางคนจับผีเสื้อมาเด็ดปีกบางคนชอบสลักชื่อบนโขดหินหรือผนังถ้ำซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีสัญชาตญาณของการทำลายสูงชอบทำลายแม้แต่ธรรมชาติต่อไปคงทำลายได้แม้แต่เพื่อนมนุษย์แล้วใครอยากจะอยู่ใกล้คนแบบนี
1: ้ Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

มี3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้มาฝากกันค่ะบรินดาลีนะคะนำเพลงยอดนิยมของริกเนลสันมาร้องนะคะกับฟูสราชินเพลงที่2เป็นเพลงของคอนนี่ฟรานซิสกับเพลง Looking for Love เพลงที่3 Petula Clark กับเพลง My Love

คุณผู้ฟังคะสำหรับวันเสาร์มีเพลงยุคซิกซี่โอดีสนะคะให้ฟังกันสลับกันไปกับเพลงในวันธรรมดาปกตินะคะก็ติดตามรับฟังกันได้สำหรับคุณที่ชื่นชอบเป็นพิเศษในเพลงยุคซิกซี่นะคะทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้มีโขดปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยคนที่มีความสุขคือคนที่เพลิดเพลินกับทัศนียภาพระหว่างการเดินทางแม้ว่าจะต้องเดินทางอ้อมไปก็ตามมีความสุขในวันหยุดทุกท่านเลยนะคะใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนให้เต็มที่แล้ววันจันทร์กลับมาฟังเพลงด้วยกันอีกเช่นเคยกันทิตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดี

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสอทชี้ไทยช่วยไทยพลัสลดภาระประชาชนนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลว่าถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและต้นทุนการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ทั้งนี้ปัญหาด้านพลังงานไม่ได้กระทบเฉพาะต้นทุนด้านเชื้อเพลิงหรือค่าไฟฟ้าโดยตรงเท่านั้นแต่ทำให้ต้นทุนด้านการขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิตไปจนถึงปลายทางที่ถึงมือผู้บริโภคนางทิมใจกล่าวว่าในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาประชาชนต้องเผชิญภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่องขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจับจ่ายใช้สอยมากนักทำให้กำลังซื้อในหลายภาคส่วนยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ดังนั้นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยพยุงกำลังซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ภาคอุตสาหกรรมมองว่าการรักษาระดับกำลังซื้อของประชาชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจในประเทศเพราะเมื่อประชาชนยังมีกำลังจับจ่ายก็จะช่วยให้ภาคการผลิตภาคการค้าและภาคบริการสามารถเดินหน้าต่อได้ท่ามกลางแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนอกจากนี้นางพิมพ์ใจยังกล่าวต่อว่าจากนี้ไปภาครัฐมีแนวโน้มจะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้การเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งการเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะมีส่วนสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีภาคอุตสาหกรรมยังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนพลังงานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยขณะเดียวกันภาคเอกชนมองว่าการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพด้านพลังงานจะเป็นกลไกสำคัญในการประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงกดดันเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: You're listening

าแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะวันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะกับวันเสาร์23พฤษภาคม2569เริ่มต้นกับเพลงสากลเพราะๆในชั่วโมงนี้ท่ามกลางแดดที่เริ่มมากันแล้วเพราะว่าตอนเช้าแถวโซนนี้มีฝนตกเบาๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังตกนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแทนที่กันแล้วด้วยอากาศก็ร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้กับงานของ Maroon 5เพลงนี้ She Will Be Loved และงานของ James Blunt ด้วย1973นั่นเองค่ะเช้านี้หลายๆคนมีภารกิจในการไปวิ่งนั่นเองได้ข่าวว่าคนเยอะมากๆกับบรรยากาศในการวิ่งเมื่อเช้านี้นะซึ่งนักวิ่งเชียงใหม่เราเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ทยอยกันไปได้ข่าวว่าในส่วนของอบจ.เชียงใหม่คนเป็นแสนกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าถึงไหมแต่ที่แน่ๆก็คือคนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของหลายๆคนที่ชอบเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนวิ่งค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งออกกำลังกายวิ่งต่างๆนานาเยอะแยะมากมายทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการออกกำลังกายในช่วงนี้นะคะแล้วก็คนที่ไปวิ่งกันก็คงจะแฮปปี้เพราะว่าหลังจากวิ่งได้ค่ะว่าของกินเยอะมากๆแล้วก็มีลุ้นรางวัลต่างๆนานาด้วยแล้วคืนพรุ่งนี้วันอาทิตย์24พฤษภาคมมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะคุณผู้ฟังใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้ผ่อนคลายก่อนสิ้นเดือนกับเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนสัปดาห์หน้าภารกิจของเราก็รออยู่วันจันทร์เลยค่ะก็คือการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองอย่าลืมตื่นเช้าๆมาลงทะเบียนกันด้วยกันละกันนะคะเริ่มต้นกับเวลาภาคบ่ายของการฟังเพลงและหลายคนก็ยังเป็นวันทำงานกันด้วยค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มีเพลงเพราะเป็นเพื่อนคุณฟังเช่นเคยตลอดทั้งบ่ายนี้นั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะฟังเพลงนี้กันบ้างงานเก่าของ Green Day ค่ะคุณฟังกับ21 Guns นั่นเองค่ะ

นั้นค่ะของ Little Bug เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Far Away นะคะบ่ายโมงกับ27นาทีพร้อมแดดที่ร้อนแรงและอุณหภูมิเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ31องศาก็ต้องบอกเลยว่าสุดๆไปเลยร้อนกว่านี้มีอีกไหมมีแน่นอนค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เว้นหยุดซะด้วยก็พักผ่อนหาความเย็นสบายกันไปหาที่เที่ยวกันไปกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันช่วงบ่ายมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เพื่อนคู่ใจให้คุณได้เดินทางเสมอจะเดินทางไปเที่ยวขึ้นดอยช่วงนี้ดอยสุเทพกำลังสวยหรือว่าจะเป็นอินทนนท์ก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้คนน่าจะไม่ค่อยเยอะนะอยากจะหนีร้อนขึ้นไปบนดอยก็พักผ่อนได้สบายๆขับรถไปสบายกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะเป็นเจ้าของรถทุกรุ่นได้กับข้อเสนอพิเศษที่โตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้บริการคุณค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถโตโยต้าทุกรุ่นแล้วก็ศูนย์บริการครบวงจรด้วยให้บริการมาตรฐานมั่นใจได้ทุกการบริการนะคะทีมงานมืออาชีพค่ะดูแลด้วยหัวใจและก็อะไหล่แท้ 100% มั่นใจในคุณภาพได้บริการครบวงจรสะดวกและรวดเร็วโชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วทั้งใหม่ที่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะวันนี้ค่ะสมัครท่านที่จบใหม่ก็ออกรถได้ง่ายกว่าเดิมเริ่มต้นชีวิตการทำงานพร้อมมีรถคู่ใจคันแรกค่ะกับข้อเสนอสุดคุ้มจากโตโยต้าเชียงใหม่เลือกได้ถึง3ทางเลือกด้วยกันกับรุ่นของ New Yaris Active นะคะโตโยต้าขับสบายมั่นใจได้ค่ะคุณผู้ฟังหลายทางเลือกเลยทีเดียวดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1โตโยต้าขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 20,000 บาททางเลือกไหนที่เหมาะกับคุณเลือกได้และพิเศษต่อเนื่องนะคะขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 12,000 บาทขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสนใจแวะไปเทสได้เลือกได้คันนี้กับ New Yaris Active หรือว่าชอบความสบายคันใหญ่ยิ่งขึ้นกับ Corolla Cross นะคะมั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเดิมกับข้อเสนอพิเศษอื่นๆมากมายยินดีให้บริการทุกสาขาค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้053-202-009 053-202-009ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางเติมความสุขให้คุณเสมอๆเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่กันนะคะมาถึงงานของบอนโจวีเพลงนี้กับ It's My Life เป็นอะคูสติกเวอร์ชันค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ฟังและยกนิดเด่งกันละกันค่ะสำหรับช่วงบ่ายนี้หลายคนบ่นง่วงกันละด้วยอาจจะง่วงเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นเช้าไปวิ่งหรือเปล่านะต้องตื่นเช้ามากเลยทีเดียวเพราะว่าคนเยอะจริงๆหลังจากตื่นเช้าไปวิ่งบางคนก็ยังคงต้องกลับมาทำงานส่วนบางคนที่ได้นอนต่อก็ดีใจด้วยนะคุณผู้ฟังก็เป็นการใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์กันละกันสำหรับการวิ่งแต่คนเยอะจริงๆนะคะงั้นจับมาคิวเพลงนี้กับปานามาค่ะก่อนนั้นมีเพลงของกัสเตโวกับบาลาดานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังจังหวะสนุกสนุกกันกับเวลาช่วงบ่ายบ่ายโมงกับ43นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะยังจะพินเฮดเบอรี่เพลงนี้บ้างกับบาร์เบิลทีค่ะ

เป็นสาวสบายๆฟังเพลงกันได้ต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเงินจาก ATS Rising กับ 4E เพลงนี้กับ Girls Like Me นะคะ Inna และ Chan Pon กับ Afro รวมไปถึง Huntry กับ Golden และRosé Bruno Mars กับ APT ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายของวันเสาร์ของเราและชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลกันเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ของ Lisa Bad Angel นะคะไปเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบรวมกลุ่มกำหนดมาตรฐานราคาสร้างอำนาจต่อรองกรมการค้าภายในเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2569เพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นนายจรัญกล่าวว่าการจัดตั้งลงชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนการรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดเพียงด้านเดียวโดยในระยะแรกได้รวบรวมผลผลิตและจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมของกระทรวงรูปแบบการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงตลาดของลงชุมชนด้านนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในพร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอย่างรอบด้านตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งการติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลผลิตอย่างใกล้ชิดการใช้มาตรการช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตการเพิ่มช่องทางจำหน่ายใหม่ๆรวมถึงการเชื่อมโยงผลผลิตจากชุมชนไปสู่ตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจำหน่ายมากขึ้นและได้รับราคาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2500

0: 169เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

3เพลงต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่คือตกใจทำได้ลงโอฟแนงกันจากเพอร์พีซและก่อนหน้านั้นมีสวิชเบคอนกับศัตรูหัวใจและรวมไปถึงริสานาริสากับไมล์เดซี่ด้วยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงเวลาบ่ายของการทำงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็บางคนก็เป็นวันหยุดบางคนก็เป็นวันทำงานก็ลุยกันต่อจะว่าไปยุคใหม่สมัยใหม่ยิ่งปลายเดือนแบบนี้ไม่เฉพาะแต่ Gen Y เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคนทำงานรุ่นใหม่กว่า 43% เนี่ยเลือกใช้วันลาพักร้อนเพื่อ นอนอยู่บ้านเฉยๆประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ออกไปเที่ยวไหนนะคะซึ่งการลาพักร้อนที่คุ้มค่าที่สุดในปี2026อาจไม่ใช่แค่การจองตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศหรือว่าการเช็คอินที่คาเฟ่เก๋ๆแต่จะการเป็นการลาเพื่อกลับมานอนเฉยๆอยู่บ้านตัวเองแล้วก็สำหรับ Gen Y ที่ต้องสู้กับความเหนื่อยล้ามาตลอดทั้งปีการไม่ต้องวางแผนเดินทางไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกไม่ต้องพยายามทำตัวเองให้แอคทีฟตลอดเวลาก็คือการชาร์จแบตเตอรี่ที่ส่งพลังที่สุดพี่ตูนว่าไม่เฉพาะแต่ Gen Y เจนเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการอยู่บ้านเฉยๆไม่ใช่แค่เรื่องการเสียเวลาแต่คือการคืนเวลาให้กับร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ฟื้นฟูอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะก็ว่ากันไปใครที่ชอบเที่ยวก็เที่ยวนะใครที่ชอบอยู่บ้านก็อยู่บ้านวนไปในช่วงนี้ยิ่งปลายเดือนการอยู่บ้านน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะนะคะมาถึงงานของ Music Move Artist เพลงนี้บ้างสำหรับคนโปรดค่ะ

รีบไปเถิดเด็กเขารอนานนะคะงานจากสลับคิสเพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมี For Eve ด้วยกับมีอีกไม้นะคะแล้วก็รวมไปถึง Music Move Artist กับคนโปรดด้วยตอนนี้บ่าย2กับ32นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของวันเสาร์นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่กันด้วยใครอยากจะปรับลุคเปลี่ยนลุคตัวเองให้ดูดีให้มั่นใจยิ่งกว่าเดิมแนะนำเลยค่ะเพราะการใส่วิกผมสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่อย่างใดง่ายดายมากๆทรงผมเรามีกี่ทรงทำทรงไหนได้บ้างจะบอกว่ามีทุกทรงที่คุณต้องการเลยค่ะคุณฟังจะผมสั้นผมยาวหรือว่าจะเป็นผมกล้าวได้หมดใส่ได้ทุกขนาดเลยเนื่องจากว่าปลายผมสไลด์เพราะฉะนั้นใส่ได้ทุกขนาดจริงๆและผมทาย 100% ใสสบายไม่ร้อนด้วยราคาเริ่มต้น 1,990 บาทขึ้นอยู่กับขนาดที่ทอแล้วก็รวมไปถึงทรงผมที่คุณเลือกกันด้วยค่ะใส่วิกผมสมัยนี้ดูดีและมั่นใจได้ไม่ยากแน่นอนมาคืนความมั่นใจให้กับคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งจะถ่ายรูปกี่รูปก็มั่นใจกับวิกผมสวยค่ะอยู่เชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีสุดสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดบุคลิกภาพของคุณที่ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาลองสวมกันได้สอบถามได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติม0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ตอนนี้จับโปรโมชั่นพิเศษลดราคามากกว่า 40-70% ค่ะและพิเศษบอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีดิโอลดเพิ่มให้คุณอีกใส่แล้วดูดีและมั่นใจเนียนสวยเป็นธรรมชาติน้ำหนักก็เบาใส่ง่ายเราจะมีการรีวิวสินค้าคุณได้ทราบกันด้วยนะเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าใส่แบบไหนไปหาเราที่หน้าร้านได้เลยค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.นะหรือว่าจะดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ของ HiYuWeek ได้เลยค่ะ HiYOUWIGS นะคะกับ HiYuWeek มั่นใจกับความสวยและมั่นใจกับผมของเราได้เลยค่ะคุณฟังใส่แล้วไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนสวยแบบตรงปกกับ HiYou เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามาถึงงานของวัชราวลีเพลงนี้บ้างกับ Easy Time ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ดวงใจมีรักค่ะคุณผู้ฟังเงินจากเอฟิโรและเจเน่นะคะก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของ Boogie Lion กับสุขเศร้าอาทิตย์นะคะ Saturday ก็เป็นเพลงที่บ่งบอกว่าวันไหนๆก็สามารถเศร้าได้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะบอกว่ามีความเศร้าอยู่ในใจประมาณนั้นเพราะฉะนั้นต้องสลัดความเศร้าให้ได้จะได้ไม่เครียดทุกวันจะได้เป็นวันที่เรายิ้มได้แม้ไม่เป็นวันที่แฮปปี้ตลอดเวลาแต่ก็ขอให้ยิ้มได้บ้างกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรามีความสุขได้ฟังเพลงที่ชอบก็ยิ้มได้เหมือนกันนะคะท่ามกลางแดดแรงวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้แดดแบบนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นคิวซักผ้านั่นเองนะคะมาถึงงานของโปเตโต้และนี่คือชีวิตวุ่นวาย

พูดอีกทีได้หรือเปล่าพาราด็อกซ์เพลงนี้นะคะจากซน40ปีจิมเอ็มแกรมมี่อาการพูดอีกทีก็คือลักษณะของคนฟังที่อาจจะไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินแค่ครั้งสองครั้งก็พอไหวแต่ถ้าเกิดว่าถี่มากขึ้นก็คือพูดอีกทีซิหรือว่าฮะตลอดเวลานี้ต้องเช็คหูตัวเองแล้วล่ะเพราะว่านั่นคือสัญญาณเตือนบอกว่าสุขภาพของเราอาจจะย่ำแย่แล้วเรื่องของการได้ยินนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียวจะสื่อสารกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็อยู่ที่การพูดกันจากันนี่แหละนะคะและช่วงนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพทั่วไปแล้วฝนกำลังจะมาค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการเป็นหวัดเอยหรือว่าช่วงนี้เลือดออกก็ระบาดหนักเสียด้วยค่ะเพราะว่าฝนตกพัดทีไรนี่ยุงก็เยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คอาการตัวเองด้วยนะซึ่งอาการของไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกหรือว่าไข้ต่างๆนานาแพ้อากาศเนี่ยมันจะใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ให้มั่นใจดีกว่าเพื่อการดูแลสุขภาพรับหน้าฝนกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ Enjoy Play กับวันที่อ่อนแอค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3 แล้วนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus เคาะแล้วรับสิทธิ43ล้านคนเริ่ม1มิถุนายน69เติมเงินสูงสุด 4,000 บาทผ่านแอปเต่าตังนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งจะเป็นการใช้วงเงิน 1.75 แสนล้านบาทโดยเป็นการทยอยกู้ในระยะ4เดือนตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ในวงเงินรวม 4 แสนล้านบาททั้งนี้ปลัดกระทรวงการคลังย้ำว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ใช่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดเงื่อนไขโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรัฐสนับสนุน 100% ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิโดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้ากลุ่มคนทั่วไปหรือสิทธิ 60:4 30ล้านคนรัฐสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69เงื่อนไขการใช้สิทธิและประเภทร้านค้าร้านค้าที่เข้าร่วมร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาคมถึง30กันยายน69ร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69ร้านค้าเดิมใหม่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนถึง30กันยายน69ไม่สามารถใช้กับบริการนวดสปาทำเล็บหรือทำผมได้การใช้จ่ายช่วงเวลาการใช้สิทธิ 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง G-Wallet เท่านั้นและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 IU เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม IU Facebook IU Wix
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ื่อนสนิทต้องการใช้สิทธิ์พูดคำว่ารักออกไปจะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอีกหนึ่งเพลงของ Tree Manda เพลงนี้กับเพื่อนสนิทค่ะและก่อนนั้นมี Tattoo Color ด้วยกับขอให้เราทั้งคู่โชคดีเชียงใหม่ Radio 92 MHz วันจันทร์นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังกับภารกิจในการที่จะลุยนะคะในการลงทะเบียนในส่วนของคนละครึ่ง Plus นั่นเองหรือว่าไทยช่วยไทย Plus นะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะซึ่งสามารถเข้าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะมีเวลาวันนี้และพรุ่งนี้ธนาคารบางที่อยู่ในห้างเขาเปิดให้บริการลองไปดูกันละกันว่าเรายืนยันตัวตนผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าพรุ่งวันเช้าของวันจันทร์ที่จะถึงนี้เราต้องเตรียมพร้อมในการลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าไปต้นไปนะคะซึ่งในส่วนของโครงการนี้เขาให้เราใช้กัน4เดือนด้วยกันค่ะซึ่งรัฐบาลก็จะเติมเงินให้เราเดือนละ 1,000 บาทเริ่ม1มิถุนายนนะคะส่วนเราเองก็อาจจะต้องเติมที่เหลือไปแล้วก็จำนวนรายวันที่เขาให้เราก็คือใช้วันละ200บาทนี่คือที่รัฐจ่ายให้เราแล้วเราก็เติมเข้าไปอีกนิดนึงประมาณถ้าเกิดเราจะต้องใช้เต็มวงเงินก็คือ133บาทในแต่ละวันจะใช้จ่ายได้อยู่ที่333บาทเต็มแม็กเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ละคนจะใช้เท่าไหร่บางคนใช้ไม่ถึง100ก็ได้แต่ว่าต้องอย่าลืมลงทะเบียนใช้แล้วก็แต่ละเดือนที่เขาให้มาเนี่ยไม่สามารถทบยอดได้ย้ำเลยนะคะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวไปเก็บไว้ไปใช้เดือนหน้าไปใช้เดือนต่อไปเลยประมาณนี้ไม่ได้เพราะว่าในแต่ละเดือนก็จะมีให้เราก็คือ 1,000 บาทถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดหรือว่าเราไม่ได้ใช้เลยก็จะโดนลบไปเลยทันทีค่ะก็เป็นของยอดของเดือนต่อไปก็คือเขาจะเริ่มต้นให้ใหม่ก็คือ 1,000 บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ใช้จ่ายกันไปบางคนก็บอกว่าตั้งแต่ 2-3 วันแรกก็ใช้กันแบบเต็มที่แล้วก็ในส่วนของ Delivery ก็คือเริ่ม15มิถุนายนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะใช้ยังไงเนี่ยก็ว่ากันอีกทีลงทะเบียนให้ทันให้ได้ก่อนกันละกันนะคะเราต้องตื่นเช้าเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นสู้ๆกันละกันนะคะพี่ตู่พบทานเพลงนี้กับหากฉันตายค่ะ

ตรงนี้แหละนะคะจะไม่ใช่คนหวานแต่รักฉันจะมั่นคงเพราะบางทีคนที่พูดหวานได้เยอะความรักไม่มั่นคงก็เยอะไปนะเพราะฉะนั้นเอาคนที่มีความรู้สึกว่าเขาจริงใจไม่ต้องพูดเยอะให้การกระทำเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรักดีกว่านะคะรักฉันจะมั่นคงเก่งและน้ำปิงค่ะก่อนนั้นมีรันทอนกระจำไว้ด้วยพระเอก MV เพลงนี้ไปแต่งงานด้วยเลยค่ะกับนาวังอยู่ที่นอร์เวย์ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจากคู่จิ้นและกลายเป็นคู่จริงเจ้าสาวก็สวยสำหรับยาย่าแล้วก็ณเดชน์เองก็หล่อมากๆเลยทีเดียวก็ยินดีกับความรักของทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะก็แต่งงานที่เมืองไทยกันไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ไปแต่งงานกันที่นู่นเลยค่ะที่นอร์เวย์ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนให้กำลังใจแล้วก็ตามติดกันเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงยามบ่ายของเรามาพร้อมกับรถคันใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะอย่าลืมมาทดลองขับขี่กันกับคันนี้นะคะ Toyota เชียงใหม่เราแนะนำกับความสวยสัมผัสความมีเสน่ห์ของ Land Cruiser FJ ด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ฟังถ้าเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้อยากจะเทสต์ไดรฟ์หรือว่าอยากจะรู้ข้อเสนอพิเศษจากก็สามารถสอบถามพนักงานได้เลยค่ะเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเทได้อีกลุยได้สุดก็ต้องยกให้คันนี้กับ Land Cruiser FJ นั่นเองนะคะเป็นเจ้าของได้แล้วก็เทสได้กันได้และนอกจากนี้ค่ะรถเก่าเราดูแลดีเสมอท่านที่อยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก่อนที่จะลุยฝนก็เชิญได้แล้วก็อยากจะเปลี่ยนยางตอนนี้ก็โปรดีมากๆเลยทีเดียวเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีทุกระยะนะคะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มตามสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะนัดหมายกันได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางกับคุณเสมอๆนะคะส่งท้ายด้วยงานของเจลบอยและเพลงนี้หยิบเพลงเก่าของแดนบีมารองนะไปน่ารักไกลๆหน่อยเดี๋ยวเจอกันเครื่องหลังนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: Refresh, refill the music.

Big Bang ครั้งนี้กับ Lines ค่ะคุณฟังงานเก่าของ Big Bang ด้วยค่ะก่อนนั้นมีงานของ Enhypen ด้วยกับ Polaroid Love ตอนนี้นะเวลานี้ก็เริ่มมีความคลื่นมานิดนึงแล้วค่ะเหมือนกันวันนี้ฝนตกเป็นหย่อมๆจริงๆคุณฟังทั่วทั้งเชียงใหม่ตอนนี้ไปกระหน่ำแถวๆโซนนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ฝนตกกันเยอะเลยทีเดียวบ้านน้ำตกแม่กลางเอ่ยจอมทองเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวส่วนโซนของในเมืองก็แลดูเหมือนจะเงียบๆนะแต่ก็มีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปกับฝนที่ตกอาจจะไม่ค่อยทั่วฟ้าในช่วงนี้นะคะก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับวันหยุดของคุณทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะงานวิ่งผ่านไปงานเดินต่อไปที่รออยู่ก็เตรียมพร้อมร่างกายให้ดีกันละกันค่ะคุณผู้ฟังกับคืนแห่งศรัทธากลับมาอีกครั้งประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยสุเทพนะคะในคืนวันเสาร์30 พฤษภาคมเสาร์หน้าค่ะใครที่จะไปเดินขึ้นดอยเตี่ยวขึ้นดอยนี่เตรียมร่างกายให้ดีร่วมสืบสานประเพณีศักดิ์สิทธิ์เดินเท้าขึ้นดอยสุเทพไหว้สาปรมีพระบรมธาตุดอยสุเทพค่ะเดินเท้าด้วยศรัทธาไหว้สาพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสวดมนต์ฟังธรรมเวียนเทียนเสริมสิริมงคลเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินขึ้นดอยช่วงนี้เชียงใหม่เราจะมีงานเดินมีงานวิ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะในช่วงปลายเดือนอีเวนต์แบบไม่พักเลยนะคะมาถึงงานของฮันกรุ๊ปเพลงนี้บ้างกับดิจิตอลทัวร์ค่ะ

มีเสียงจีดราก้อนมานิดนึงค่ะคุณฟังนิดๆแวบๆเท่านั้นเรียนจากเอสปาและจีดราก้อนกับโอ้ดิฟเฟอเรนต์แอนิมอลนะคะก่อนนั้นมีเบบี้มอนสเตอร์กับชุมและรวมไปถึงบีบีกับไมเพจด้วยและงานจะคันกรุ๊ปกับดิจิตอลทัวร์นะคะแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วจะ4โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยในชั่วโมงของเราช่วงบ่ายๆนั่งมาตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Bass FM นะคะไปพร้อมกับงานของยูกิเพลงนี้กับเบาๆเรดิโอดำๆนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกัน5โมงเย็นพร้อมเพลงเก่าหลังรายการ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มูซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอมั้ยคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อง
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
7: Mass FM. Mass. Mass. Mass. F.

0: ็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
1: Chiang Mai, the most splendid city of culture.
2: We love Chiang Mai.
3: We love Thailand.
1: Yes, we love Thailand.
4: Chiang Mai, ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
0: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: Forabi
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาสู่ช่วงเวลาการแบ่งปันความสุขของคุณความสุขของเรานะคะที่นี่ Mass FM มีคำพูดของใครบางคนบอกว่าจงเลือกที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์อุปสรรคและปัญหาเป็นโอกาสให้เราโตขึ้นความยินดีที่สุดในชีวิตคือการทำสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณทำไม่ได้และมั่นใจว่าความทุกข์ยากนั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดไปจากใจสิสุดาชวชาส่งกำลังใจเพื่อเป็นหลักชัยเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ

0: านเมื่อเกิดไฟไหม้แต่ธุรกิจเป็นกระบวนการของการวางแผนระยะยาวโดยเล็งเห็นว่าปัญหาต่างๆจะต้องมีเครื่องมือและมีมาตรการอะไรเตรียมไว้ล่วงหน้าการทำเช่นนี้ได้ปัญหาก็เกิดได้ยากหรือถ้าจะเกิดก็ย่อมสามารถรับมือได้อย่างทันการ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งความอร่อยคำโตสดใหม่ทุกเข่งเชิญนะคะแวะมาที่ใจเป่าดิ่มซำสูตรเด็ดที่เราคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทำสดวันต่อวันมีใจเป่าเอ็กซ์เพรสบริการด้วยนะคะสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
2: โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
2: ฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สู
2: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
2: ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจ
5: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
6: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่เงินตราล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็น
7: เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่าจีนไทยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำมีพ่อค้ากลุ่มต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายเช่นพ่อค้าเงี้ยวพ่อค้าชาวฮ่อพ่อค้าจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์พ่อค้าจากน่านพ่อค้าชาวพม่าพ่อค้าชาวมอญพ่อค้าจากสุโขทัยและอยุธยาเป็นต้นลักษณะการค้าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองยังคงใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักและชำระส่วนต่างด้วยเงินตราชนิดต่างๆของเมืองโยนกและเชียงแสนเมื่อก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้วเริ่มที่การผลิตเงินท็อกบางชนิดเช่นเงินท็อกเชียงใหม่ตลอดจนเงินเจียงและเริ่มปรากฏมีการใช้เงินตราของล้านนาเป็นสื่อกลางในการค้าขายสันนิษฐานว่าเงินตราล้านนาได้นำแบบอย่างมาจากเบี้ยหอยและเงินท็อกโบราณชนิดต่างๆและยังมีเงินดอกไม้เงินไซซีเงินพดด้วงจากต่างประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียงซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
8: เทศบาลนครเชียงใหม
9: ่เทศบาลนครเชียงใหม
8: ่นครแห่งความสุข
9: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะนายอัศนีบรูโนปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ให้แก่คณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสค่ะ
10: Your happiness. Our

Unique Result สิ่งที่เลือกทำย่อมมีผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยว่าการตัดสินใจก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านในวันนี้จะส่งผลอะไรกับชีวิตของตัวเองบ้างการเลือกที่จะก้าวเท้าซ้ายออกมาอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนหรือหากเราเลือกที่จะก้าวเท้าขวาออกมาผลลัพธ์ย่อมแตกต่างจากการก้าวเท้าซ้ายที่เราเลือกเราอาจต้องไตร่ตรองมากกว่าที่คิดอาจต้องลำดับเหตุการณ์ชีวิตมากกว่าที่เป็นมาเพื่อที่ว่าไม่ว่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเราก็พร้อมที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มหัวใจไม่ว่ามันจะโหดร้ายหรือหอมหวานเพียงใดก็ตามจากหนังสือกลับด้านความคิดค่ะ

0: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
3: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
2: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: ถูกจริง
5: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม
2: ่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG

0: Your happiness. Our happiness. Mass FM.
1: คุณผู้ฟังคะวันเต่าโลกหรือว่า World Turtle Day 23 พฤษภาคมของทุกปีค่ะเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกอย่างแท้จริงจำแนกออกเป็น3ประเภทไม่ว่าจะเป็นเต่าบกเต่าน้ำจืดและเต่าทะเลซึ่งเต่าแต่ละประเภทก็จะถูกแบ่งด้วยลักษณะร่างกายและถิ่นที่อยู่อาศัยโดยเต่าบก Turtles ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนบกมีกระดองที่นูนหนาเพื่อป้องกันตัวบริเวณเท้าจะมีเกล็ดหน้าและเล็บยาวเพื่อขุดดินมันกินพืชเป็นอาหารแต่บางสายพันธุ์ก็กินเนื้อหรือแมลงด้วยค่ะเต่าบกที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือเต่ากาลาปากอสเต่าน้ำจืดหรือเต่าน้ำทรพินใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่ขึ้นมาอาบแดดในบางครั้งจะมีกระดองค่อนข้างแบนกว่าเต่าบกน้ำหนักเบาเพื่อใช้ในการลอยตัวอยู่ในน้ำโดยเท้าจะไม่มีเกล็ดและมีผังผืดบริเวณนิ้วเท้าเพื่อใช้ในการว่ายน้ำมักล่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆค่ะเต่าทะเลเทอร์โดได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำและขึ้นมาบนบกเมื่อวางไข่มีกระดองค่อนข้างแบนและน้ำหนักเบาเท้าทั้ง4มีลักษณะแบนเป็นครีบเพื่อใช้ในการว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วกินพืชเป็นอาหารหลักเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดก็คือเต่ามะเฟืองค่ะในปัจจุบันเต่าบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยเฉพาะเต่าทะเลที่ถูกคุกคามโดยน้ำมือของมนุษย์ทั้งการกินเต่าไข่เต่านำเต่ามาทำเครื่องประดับขยะอวนประมงมลพิษอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคลื่นความร้อนทำให้ทรายบนชายหาดบางแห่งร้อนจัดส่งผลให้ลูกเต่าทะเลที่เกิดใหม่แทบจะกลายเป็นตัวเมียทั้งหมดจนหลายคนอดห่วงไม่ได้ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ค่ะองค์กร American Turtles Rescue ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลจึงกำหนดให้วันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลก World Turtle Day เพื่อเน้นให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์เต่าที่มีจำนวนลดน้อยลงค่ะในขณะที่ประเทศไทยมีการรณรงค์อนุรักษ์เต่าโดยประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีกฎหมายห้ามล่าห้ามครอบครองห้ามค้าหรือห้ามนำเข้าส่งออกและประกาศพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองเต่าและมีเพียงเต่ามะเฟืองที่ผ่านการผลักดันให้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนภายใต้พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2562ค่ะโดยมีการแพร่กระจายของเต่าทะเลจำนวน5ชนิดแต่กลับพบว่าการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง4ชนิดได้แก่เต่ามะเฟืองเต่าหญ้าเต่าตะหนุและเต่ากระปัจจุบันเหลือแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญเพียง10แห่งโดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะครามรองลงมาก็คือหมู่เกาะ

0: มณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกับถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาว

0: ื่องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
0: มนนมสด

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์www.forabee.com ค่ะ
1: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
2: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
1: โรงเรียนอะไรเหรอคะพ่อ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
1: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053 140 232และโรงเรียนอนุบาลวารี053

0: 0818-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29
2: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: Mass FM
1: ไม่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกลแค่ใจเราสงบนั่นแหละคือชีวิตที่ดีแล้ว You don't need to search far for happiness or perfection. Just having a peaceful heart is the key to a good life.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียส่งหนังสือเตือนยังบริษัท TikTok ว่าล้มเหลวในการตรวจสอบและคัดกรองเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันซึ่งยังคงปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มเป็นจำนวนมากโดย TikTok ไม่ลบหรือปิดกั้นเนื้อหาเหล่านั้นทั้งที่ได้รับการแจ้งเตือนแล้วหลายครั้งคณะกรรมการการสื่อสารของมาเลเซียระบุว่าวิดีโอคลิปที่ปรากฏใน TikTok ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพที่ถูกตัดต่อบิดเบือนมีเนื้อหาลบหลู่อย่างรุนแรงเป็นเท็จคุกคามและดูหมิ่นสถาบันซึ่งขัดต่อกฎหมายมาเลเซียจึงต้องการให้ TikTok ดำเนินการลบวิดีโอคลิปเหล่านั้นออกในทันทีอีกทั้งยกระดับกลไกการคัดกรองเนื้อหาและรับประกันการบังคับใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายเหล่านี้ด้วยด้าน TikTok ยังไม่มีความเห็นต่อหนังสือเตือนของคณะกรรมการการสื่อสารของมาเลเซียซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ส่งคำเตือนยังแพลตฟอร์ม Facebook ของ Meta ด้วยทั้งนี้มาเลเซียกำลังจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยออนไลน์ที่มีการกำหนดโทษปรับสูงสุดถึง1ล้านริงกิตหรือประมาณ8ล้าน2แสนบาทและค่าปรับรายวันอีกวันละ1แสนริงกิตหรือราว 820,000 บาทแก่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 8ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio

วยก็ไม่ดีสวยก็ไม่ดีแพ้คนสวยนะคะงั้นต่อของฟลายเพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีแอมสวรรค์ด้วยกระอยากสวยสวยแค่ข้างนอกไม่พอต้องสวยข้างในด้วยนะคะและใหม่เจริญบุระกับเสียดายมากค่ะเข้าสู่ช่วงเย็นวันเสาร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกากับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาของการเดินทางสำหรับใครที่ทำงานวันเสาร์ด้วยก็คงจะต้องเดินทางกลับบ้านแต่ว่าจะแปลกตรงที่วันนี้จะรถราไม่ค่อยติดเหมือนเดิมนะคะถนนหนทางก็แลดูจะโล่งๆฝนก็ไม่มีคงจะขับขี่ด้วยความสบายๆนั่นเองค่ะก็อย่าไปใช้ความเร็วมากนะเพราะถึงแม้ถนนจะโล่งแต่ว่ารถราก็ยังคงเยอะอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอาจจะไม่เยอะเท่ากับวันปกติวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์คนก็ยังทำงานกันเยอะเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เพลินๆกันไปยาวๆถึง6โมงเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะมาถึงงานเก่าของบิลลี่กันเพลงนี้วันนั้นวันนี้วันไหนแต่วันนี้วันเสาร์นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันหยุดค่ะ

้นรำทำครัวทำกับข้าวแบบสนุกสนานเชื่อว่าหลายคนควรจะมีเวลาเข้าครัวแน่นอนนะคะในช่วงเวลาวันหยุดแบบนี้แต่บางคนก็บอกว่าเข้าครัวทีไรมันวุ่นวายแล้วก็มีความเสี่ยงจะกินได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องเข้าครัวให้ร้อนอยากจะทานอะไรแวะได้เลยค่ะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้ว 17:00 น.ถึง 23:00 น.นะคะเต็มที่เลยทีเดียวเมนูเยอะมากเมนูเล่มหนึ่งนะคะเลือกสั่งได้เลยค่ะกุ้งหอยปูปลามากันครบมีทั้งเมนูของอาหารไทยแล้วก็เมนูของอาหารทะเลด้วยค่ะมันยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่คุณได้เลือกทานกันแวะได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสสายซีฟู้ดเลเวอร์ไม่ควรพลาดเลยนะคะกว่า10ปีค่ะที่ร้านยังคงมาตรฐานทั้งความสดความสะอาดและคุณภาพจากวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันและความเอาใจใส่ในทุกเมนูให้คนได้เลือกทานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเมนูพิเศษของทางร้านมีทั้งปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่กล้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มไซใหญ่เลยนะคะปลาหมึกแดดเดียวเมนูพิเศษของทางร้านอร่อยมากบอกเลยค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟต้มยำกุ้งนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นหรือว่าจะเป็นเมนูของทะเลรวมเผาจานใหญ่หอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นอีกมากมายทีเดียวค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราคัดสรรทั้งคุณภาพวัตถุดิบที่คงความสดแล้วก็รวมไปถึงบริการดีๆจากเราด้วยนะคะแวะกันได้กับร้านอาหารพิเศษที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสให้ครบทั้งรสชาติคุณภาพและบริการที่คุณจะประทับใจค่ะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายมากมากเลยทีเดียวแวะได้เลยค่ะแล้วก็ท่านที่มีโปรเจกต์ในการจัดงานเลี้ยงต่างๆนานามีแพลนในการจัดงานเลี้ยงจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขคุณสามารถใช้บริการได้รับพร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเลือกนั่งได้หลายโซนโซนส่วนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยจองตัวล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติม06352517190635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook รวมไปถึง TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ค่ะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแค่นี้แหละความสุขง่ายๆที่คุณสามารถเลือกได้เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะคะมาถึงงานของ Nico Torrio เพลงนี้บ้างกระโปรง

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: กาศของตินาค่ะไปด้วยกันนะเวลาไปเที่ยวไปคนเดียวมันจะเหงาๆไปด้วยกันหลายคนก็สนุกดีนะคะแต่ก็ต้องเป็นคนที่ชอบเที่ยวเหมือนกันด้วยเอาคนที่ไม่ introvert แบบอยากอยู่บ้านแล้วไปเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่อาจจะไม่จอยเท่าไหร่คริสติน่ากีล่าค่ะไปด้วยกันนะและงานจากทีมคิมกับแม่ตำลึงนะคะ17นาฬิกากับ44นาทีช่วงเย็นของเราค่ะและมาพร้อมกับไฮยูวิกกันด้วยเดี๋ยวจะดูดีสวยมั่นใจตัดทันใจไม่ต้องรอผมสั้นผมยาวไม่ต้องเข้าร้านทำผมนะคะคุณสามารถสวยด้วยตัวเองได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับไฮยูวิกเองคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองเลยค่ะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีสวยได้ดั่งใจแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูวิกนะเชียงใหม่อยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นาทีถึง 19:00 นนั่นเองค่ะสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่นะคะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยลดราคามากกว่า 40-70% ค่ะและพิเศษฟังบอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีดิโอได้ส่วนลดเพิ่มเติมไปอีกนะคะผมสั้นผมยาวก็ใส่ได้ทุกขนาดเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทคุ้มมากๆเลยทีเดียวปรึกษากันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับวิกผมไฮยูวิกนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะไปดูรีวิวต่างๆได้ที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกเชียงใหม่ได้นะคะยินดีให้บริการเสมอสวยได้ดั่งใจใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจกับไฮยูวิกเชียงใหม่นั่นเองค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานเก่าของอัศนีวสันต์เพลงนี
1: ้หอบฟางหอบฟางไปไหน
0: หอบของพรุงพรังเยอะแยะมากมายกลายเป็นบ้าหอบฟางเลยค่ะ

ดูยิ่งมีเสน่ห์นะคะงานเก่าของพี่ปั้งนครินทร์กิ่งศักดิ์ค่ะก่อนหน้านั้นอัศนีวสันต์กับบ้าหอบฟางด้วยนะคะวันนี้มีงานใหญ่ๆของเชียงใหม่เราอีกหนึ่งงานใครจะผ่านแถวท่าแพก็จะมีการเดินขบวนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังจราจรเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนพาเหรดของงานเชียงใหม่พลาย2026นะคะในวันที่24พฤษภาคมคือพรุ่งนี้เวลา 18:00 นช่วงเย็นนะคะก็จะมีการเดินขบวนจากบริเวณพุทธสถานไปยังขวงประตูท่าแพโดยมีขบวนเข้าร่วมทั้งสิ้นถึง37ขบวนด้วยกันค่ะเส้นทางขบวนพาเหรดจะออกจากพุทธสถานฝั่งประตูฝั่งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผ่านหน้าพุทธสถานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างคลานแล้วก็เลี้ยวขวาแยกแสงตะวันเลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงดินนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลอยเคราะห์ผ่านจุดกลับรถของผ่านจุดกลับรถเมืองทองเข้าสู่ถนนมูลเมืองและเข้าสู่บริเวณประตูท่าแพด้านหลังเส้นทางดังกล่าวนี้รถแน่นอนแม้จะเป็นวันอาทิตย์เดียวกันฟังรถขบวนก็จะเริ่มตั้งแต่ด้านนอกตั้งขบวนที่บริเวณหน้าพุทธสถานจนถึงฝั่งข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเขาจะมีการตั้งขบวนกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆตั้งแต่13นาฬิกาไปต้นไปแต่ว่าขบวนที่จะมีการแห่กันหรือว่าจะเดินขบวนกันก็น่าจะประมาณ18นาฬิกาของพรุ่งนี้ก็วางแผนในการเดินทางให้ดีมีถนนคนเดินในทางหากด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกจุดนึงพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆเช่นเดียวกันก็จะมีคอนเสิร์ตที่อบจ.กันด้วยค่ะใครจะไปงานไหนก็วางแผนกันให้ดี

ไปสมัครงานวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นั่นเองนี่ก็จะพร้อมสแตนบายอยู่บ้านแน่นอนเพราะว่าออกมาข้างนอกรถเยอะนั่นเองค่ะก็เตรียมตัวพักกันเพราะว่าวันจันทร์เช้าๆเรามีภารกิจในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งพลัสนั่นเองนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลมะเพราะรายการเรดิโอทวายไลน์นะคะไปพร้อมกับงานของแคลสเพลงนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ้มเข้าไว้ยิ้มไว้ก่อนแล้วกันค่ะยิ้มเข้าไว้จากแคลสนะคะเจอกันมันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้ไปวันนี้ไปก่อนเย็นนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทไวไลท์เย็นวันเสาร์วันนี้นะครับ23พฤษภาคมนะครับผมสมเกียรติช่องที่สายครับอยู่เพื่อคุณผู้ฟังสำหรับเย็นวันเสาร์วันนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็วันนี้ฝนฟ้าก็ยังคงเหมือนที่เราคุยกันนั่นแหละครับว่าเป็นสัปดาห์ของฝนฟ้าที่ยังคงสลับมีนู่นนี่นั่นกันตลอดทีเดียวนะครับฉะนั้นขับรถฟังเพลงกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับเย็นนี้ขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเทอร์นเฟสเดียวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับแวะไปหยิบอร่อยกันทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้วันเสาร์นะฮะก็คงไม่พลาดใครที่ชอบความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเต็มกันแล้วก็วอร์มอัพ The Best in Town 0534000677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมนะครับสำหรับบรรยากาศอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็บรรยากาศที่ยังให้คุณได้เลือกอีกมุมหนึ่งท่านด้านโซนหน้าแล้วก็โซนหลังมี2โซนแล้วนะครับตอนนี้69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจกับเรดิโอทไวไลท์ 92.0 กับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: องแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ันนี้ก็วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้นะครับอีเวนต์เชียงใหม่เยอะมากไหนจะพรายมันนะฮะวันนี้ก็โอ้มีวิ่งด้วยอะไรด้วยนะฮะเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าหน้าฝนเนี่ยเชียงใหม่สวยนะฮะใบไม้เขียวขจีทีเดียวเห็นดอยสุเทพ

เมฆลงมาต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะว่าไปแล้วฤดูฝนเนี่ยของเชียงใหม่อ่ะก็ยังเป็นฤดูที่น่าเที่ยวนะครับนั่นก็คือพืชพันธุ์ต่างๆเขาหรือว่าจะเป็นลำธารน้ำตกเนี่ยก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์หน่อยนะช่วงนี้นะครับถ้าอยู่ในจุดที่ไปได้แวะเข้าไปดูได้ก็ทำให้เราก็มีกิจกรรมสำหรับในช่วงหน้าฝนนี่เยอะทีเดียวสำหรับเชียงใหม่นะครับและอีกอย่างนะเสน่ห์ของมันก็คือมันไม่ร้อนมากคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะชอบหน้าหนาวนะฮะซึ่งหน้าหนาวก็โอเคแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันไม่ได้หนาวทั้งวันนะคุณผู้ฟังมันหนาวแค่กลางคืนกับตอนเย็นตอนเช้าแต่ว่ากลางวันมันก็ยังร้อนอยู่นะฮะและที่สำคัญมันอาจจะดูแรงๆซะด้วยซ้ำไปนะหน้าหนาวถ้าตอนอากาศร้อนๆช่วงกลางวันแต่หน้าฝนนี่แหมมันชุ่มฉ่ำนะฮะแล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติสวยสดงดงามดอกไม้ก็ดีด้วยใบไม้ก็เขียวขจีเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกฤดูนึงที่ใครที่อยากเที่ยวหน้านี้ดีอย่างนึงตรงที่ว่าคนไม่เยอะไม่ต้องแย่งกันเหมือนฤดูหนาวนะฮะยังไงก็เลือกเอาละกันวันเสาร์อาทิตย์อยากจะมีเวลาส่วนตัวแวะไปเที่ยวที่ไหนก็เลือกเส้นทางดีๆกันละกันนะครับคุณผู้ฟัง Radio 12

0: Radio Thai Life 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุ

0: 053-299-8898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา

0: มาถึงช่วงท้ายแล้วคุณฟังผมต้องลาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะ 19:00 นนะฮะเราก็ลากันแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซซูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
3: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SME และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SME กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
5: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโรงกลั่นน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันที อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้โนมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
8: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
7: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียว ทั้งนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นชนันชิดาสันทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
10: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ฐานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: การเป็นข้าราชการ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแต่งนั้นเวลา 17:30 นาทีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 นาทีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศส
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสาธารณสุขเฝ้าระวังอีโบลาเข้มไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาและยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์รุนแรงในประเทศแม้ขณะนี้หลายประเทศกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดในทวีปแอฟริกาอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์ไวรัสอีโบลาล่าสุดพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบูเกียวในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบไม่บ่อยและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ160รายส่งผลให้องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569กระทรวงสาธารณสุขของไทยจึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยออกประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายมีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการคัดกรองและควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้เข้มข้นมากขึ้นโฆษกกรมควบคุมโรคระบุเพิ่มเติมว่าแม้ WHO จะประเมินว่าแนวโน้มการแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นในแอฟริกาอยู่ในระดับสูงแต่โอกาสที่โรคจะแพร่เข้าสู่ไทยยังถือว่าต่ำเนื่องจากผู้ติดเชื้อมักมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถเดินทางได้อีกทั้งหลายประเทศมีมาตรการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางและประเทศไทยเองก็มีระบบคัดกรองซ้ำเมื่อเดินทางเข้าประเทศขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคยังติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างต่อเนื่องแม้ยังไม่พบสายพันธุ์รุนแรงในไทยโดยไวรัสชนิดนี้มักติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือมูลของสัตว์ฟันแทะซึ่งประชาชนควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดปัจจุบันสายพันธุ์อีโบลาที่มีวัคซีนและยารักษาคือสายพันธุ์ซาเอแต่สายพันธุ์บันดิบูเกียวที่กำลังระบาดอยู่ยังไม่มีวัคซีนโดยตรงและคาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกประมาณ 6-9 เดือนในการพัฒนาวัคซีนเฉพาะสายพันธุ์นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสอทชี้ไทยช่วยไทยพลัสลดภาระประชาชนนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลว่าถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและต้นทุนการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ทั้งนี้ปัญหาด้านพลังงานไม่ได้กระทบเฉพาะต้นทุนด้านเชื้อเพลิงหรือค่าไฟฟ้าโดยตรงเท่านั้นแต่ทำให้ต้นทุนด้านการขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิตไปจนถึงปลายทางที่ถึงมือผู้บริโภคนางทิมใจกล่าวว่าในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาประชาชนต้องเผชิญภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่องขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจับจ่ายใช้สอยมากนักทำให้กำลังซื้อในหลายภาคส่วนยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ดังนั้นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยพยุงกำลังซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ภาคอุตสาหกรรมมองว่าการรักษาระดับเพดเพราะเมื่อประชาชนยังมีกำลังจับจ่ายก็จะช่วยให้ภาคการผลิตภาคการค้าและภาคบริการสามารถเดินหน้าต่อได้ท่ามกลางแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนอกจากนี้นางพิมพ์ใจยังกล่าวต่อว่าจากนี้ไปภาครัฐมีแนวโน้มจะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้การเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งการเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะมีส่วนสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีภาคอุตสาหกรรมยังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนพลังงานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยขณะเดียวกันภาคเอกชนมองว่าการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพด้านพลังงานจะเป็นกลไกสำคัญในการประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงกดดันเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเรา

0: ่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719
2: Refresh Refill The Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

Phil the Music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

ังหลายทุกท่านทุกคนรายการปกิณกะเองธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยอาตมาภาพตุเจ้าวัดดงตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่มาพบมาปะท่านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้เป็นวันแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นวันศีลวันธรรมญาติโยมบางท่านบางคนก็เตรียมตัวที่จะไปวัดไปทำบุญตักบาตรแต่บางวัดก็มีนะศีลยามแล้งก็มาไปบางวัดนี่มันมีแต่ส่วนมาก 80-90% ก็ยังไปกันอยู่แต่ละวัดจะมากจะน้อยก็ยังทำเสมอต้นเสมอปลายบางวัดนี่ออกวัดสาแล้วก็หายแซบนะหายแซบไปไม่อย่างแถมไปวัดสาถึง3เดือนแล้วได้ไปซิบก็ศีลละย่างแห่พ่อง แล้วก็สุดละแต่น้องโยมน้องสำหรับวัดหนองตองก็เป็นประจำทุกวันศีลจะมากจะน้อยก็แต่ละบันศีลนั้นก็ไม่ค่อยเหมือนกันบางวันสาปาย30ปาย40ปายแล้วแต่ถ้าหน้าลำไยเนี่ยเขาหายไปนักแก่เนอะไปใส่ลำไยขึ้นลำไยกันไปก้าขายกันก็มาเป็นจังหวะที่ญาติโยมจะต้องยิ้จะต้องหาเพราะต้องกินต้องใช้แต่อย่างใดก็ปึกปละวัดปากกันมาเป็นประจำทุกวันศีลขึ้นแปดคำเห็นแปดคำเดินดับเดินเป่งอย่างใดก็ตามก็ขอฝากไว้กับญาติกับโยมทุกท่านทุกคนเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปตั้งใจเนอสมาทานเอาศีลอยู่ในจิตในใจของญาติของโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดอตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสิ่งคนนี้ละเว้นจากการลักขันโลภขันโกงเอาของเปิ้นที่เปิ้นนั่งนี่คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นการประพฤติผิดในกามล่วงเกินสามีภรรยาคนอื่นมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้เอื้อละเบนจากการกล่าวคำเท็จคำยุยงยุแย่ส่อเสียดคำบ้าอันเป็นคำหยาบต่างๆนั้นนะสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการดื่มของมึนเมามีสุรามีไลตลอดจนปิ่นกัญชาหรืออินยาบ้ายามะอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสินสิกขาทั้งห้าข้อตยาดยมรักษาก็ยักถึงสุคติไปในทางที่ดีเมื่อจากโลกนี้สู่โลกหน้าจะมีโภคทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจะถึงนิพพานได้ก็เพราะสินคือท่านทั้งหลายใช้สติและปัญญาตึกตองดูข้อสินว่าบริสุทธิ์ก็ว่าแบบบริสุทธิ์แล้วก็จะได้แก้ไขกันต่อไปญาติโยมต่อไปนี้เอามาสวดมนต์กัน

0: วันนี้ผมเกษตรเพชรมณีวิทยากรนะครับก็จะนำหลักธรรมต่างๆหลายท่านก็รู้และก็ทราบเข้าใจดีแต่ก็นำมาแบ่งปันให้ท่านได้รู้เพิ่มเติมเป็นพหูสูตรมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่ามีน้อยก็เพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นก็ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มเติมเรียกว่าดุจน้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรนะครับซึ่งมีรสเดียวก็คือวิมุตติรสเรามุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์กันนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นถ้ามีสิ่งที่เป็นอัศจรรย์เราจะมองได้ทันทีว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นลุ่มลึกไปตามลำดับที่เราใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าสุขุมคัมภีรภาพก็ได้ข้อประมาณเหมือนฝั่งทะเลนะครับเมื่อเรายืนอยู่ที่ฝั่งทะเลแล้วก็เดินลงไปจากฝั่งทะเลทะเลนี้ก็จะลุ่มลึกไปตามลำดับจนถึงสะดือทะเลเราก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรครับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะศึกษากันนับวันนับเดือนนับปีนับหลายๆปีนับหลายๆชาติครับก็อาจจะไม่จบไม่สิ้นกันนะครับเพราะว่าสุขุมคัมภีรภาพแล้วแต่บุญญาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นเช่นนั้นดังนั้นในวันนี้ถ้าเรามองถึงที่เป็นหัวใจสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ติดใจคำว่าธุระนะครับธุระก็ถือว่ามีความหมายก็ถือว่าถ้าเราจะตีความหมายแบบภาษาบาลีหรือภาษามคตธุระนั้นมีความหมายหลายอย่างโดยอัดขยายความไปได้หลายอย่างเราจะพูดถึงธุระในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าเราที่เราใช้ศัพท์ว่าธุรกิจแต่นี่มีคำว่ากิจเติมเข้ามาธุรกรรมการกระทำที่เป็นธุระคำว่าธุระนั้นจึงเป็นศัพท์ที่มีความหมายในยะที่หนึ่งเขาให้ความหมายว่าธุระแปลว่าแอกเนี่ยก็หมายถึงเหมือนแอกที่อยู่บนบ่าวัวบ่าควายที่เขาใช้งานกันอยู่แบกไว้เพื่อจะให้นำไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยเราเคยถ้าเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนในสมัยโบราณจะมีวัวมีควายนะครับก็มีแอกอยู่บนคอควายก็จะไถนาหรือว่าเทียมเกวียนนะครับก็แล้วแต่เราจะให้ธุระนั้นไปถึงที่หมายปลายทางก็คือธุระแปลว่าแอกในที่นี้หมายถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนที่พึงประสงค์นะครับเราจะไปที่ไหนเหมือนจุดสตาร์ทหรือว่าจุดที่เราเริ่มเดินทางครั้งแรกออกไปครั้งแรกทุกชีวิตเราจะเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานนะครับธุระที่เราจะพูดถึงกันก็มีความหมายว่าแอกเรียนสื่อภาษาไทยครับแอกนั้นจะอยู่บนคอควายแอกนั้นวางไว้บนบ่าครับก็จะนำไปธุระแปลว่าประธานก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษประธานคำว่าประธานนี่ก็หมายถึงลักษณะของเป็นผู้นำผู้ที่จะทำอะไรเป็นหัวหน้าเป็นตัวนำแปลได้หลายในนะครับธุระแปลว่าความเพียรก็มีคือพยายามว่าวิริยนะทุกขมัจเจติผู้จะร่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรดังนั้นคนเกียจคร้านเนี่ยไม่สำเร็จจะทำอะไรจะไม่สำเร็จตามที่พึงประสงค์หรือประโยชน์จะพึงได้ก็ไม่ได้คนที่เกียจคร้านไม่ทำงานไม่ทำการงานดังนั้นความเพียรนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นครับหนาวนักร้อนนักฝนตกแดดออกไม่ร้อนไม่เย็นก็ไม่อ้างนะครับคนที่ความมีความเกียจคร้านนะชอบอ้างเรื่องของสิ่งที่เป็นการชอบอ้างฝนตกแดดออกครับหรือว่าหนาวเย็น ก็ไม่ทำการงานดังนั้นการที่เรามีความขยันหมั่นเพียรนี่ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์อย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วก็ควรจะต้องมีความเพียรธุระนั้นก็จะสำเร็จบางคนนั้นทำสำเร็จในช่วงกลางวันบางคนทำสำเร็จในช่วงกลางคืนหรือทำสำเร็จในวันนี้ชั่วโมงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นธุระจึงแปลว่าความเพียรที่จะพึงให้เกิดความสำเร็จส่วนธุระแปลว่ามีความหมายว่าฉลาดนั้นก็ถือว่าบุคคลที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถจะทำอะไรได้สำเร็จก็จะได้ผลนะครับนี่ธุระแปลว่าความฉลาดส่วนธุระแปลว่าตราหมายถึงบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นพระสงฆ์เป็นใครก็ตามนะครับก็เหมือนมีธุระที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความหมายในเรื่องของคำว่าธุระแปลว่าไกลประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เรียกว่าไกลยังอยู่ไกลอยู่ไกลเอื้อมสุดที่จะถึงบางทีเราประโยชน์วันนี้เราเป็นคนจนเราหวังว่าเราจะเป็นคนรวยวันหน้าข้างหน้าก็ยังอยู่ไกลหรือจะไกลยิ่งไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเหมือนคนที่อยู่กลางทะเลอย่างพระมหาชนกเนี่ยในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเรือแตกกลางทะเลเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ว่ายน้ำด้วยความเพียรพยายามเรียกว่ามันอยู่ไกลแสนไกลไม่เห็นฝั่งก็ยังต้องพยายามว่ายชีวิตจะรอดไม่รอดนะก็ไม่ทราบก็เทวดานางเมขลาก็ต้องมาช่วยนะครับถึงเวลาจริงๆแต่ว่ามันไกลสุดเอื้อมบางอย่างเราอย่าไปฝันอะไรมากจนไกลตัวเกินตัวจนเกินความหวังของเรานะครับก็เป็นธุระเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องลงทำมือเรียกว่าลงมือทำเองก่อนมันก็จะเรื่องไกลก็จะใกล้คนที่ยังใช้คนอื่นยังอาศัยผู้อื่นอยู่นี่ยังไม่ยังไกลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันเสร็จสิ้นเราดูได้จากหัวหน้างานหรือประธานบริษัทหรือนายกรัฐมนตรีหรือท่านเจ้าวาดก็ตามก็ถ้ารอลูกพระลูกเนนในวัดหรือรอลูกน้องทำงานให้อย่างเดียวนั้นก็มันก็รู้สึกว่ามันจะไกลต้องลงมือทำเองบ้างบางอย่างจะสั่งงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้บางอย่างก็ต้องปฏิบัติเองต้องทำได้ด้วยบางอย่างเป็นประธานเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้นำก็ตามทำอะไรไม่เป็นมันก็ไม่มีความหมายนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นธุระในที่นี้ที่เราจะไกลจากกิเลสตัณหาตัณหา108ได้เราต้องทำอย่าสามีก็ช่วยไม่ได้ภรรยาก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ญาติก็ช่วยไม่ได้นะครับธุระที่สำคัญที่จะไกลจากกิเลสนี่คงจะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งพาตนเองเรามีเงินมีทองให้เขาใช้ได้แต่ว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นเครื่องหมักดองเครื่องเศร้าหมองภายในออกไปนั้นเราจะต้องขจัดเองทำความสะอาดเองซึ่งเป็นเรื่องขันธสันดานครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าวาสนาความเคยชินกับอนุสัยสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเราคงจะต้องขยายความกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คำว่าธุระมีแปลมีนัยยะแปลว่าไกลก็คือไกลจากประโยชน์ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำหรือเรายังไม่ได้เดินเข้าไปหาครับบางคนวันหวยออกก็วันก่อนวันจะหวยรัฐบาลหรือหวยอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เสี่ยงสักหน่อยเล่นสักหน่อยอะไรอย่างนี้มีความหวังก็หวังว่าไกลมันยังไกลที่จะมีสตางค์ไกลจะถูกรางวัลอะไรอย่างนี้ก็มีความหวังว่าน่าจะใกล้เข้ามาใกล้ตัวเข้ามาก็เลย ของเล่นมันก็เล่นไปมันก็เสียไปมีได้มีเสียไปก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนดังนั้นก็ขอให้เราได้ใช้คำว่าธุระเนี่ยมันไกลจากประโยชน์แล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งไปเกี่ยวมากนักส่วนธุระยังแปลอีกในยะหนึ่งว่ากิจกิจจะคือการงานที่เราใช้ศัพท์ธุรกิจเนี่ยเข้าข้อนี้เข้าตรงกับนักธุรกิจที่จะต้องมีได้มีเสียได้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทีนี้คำว่าธุรกิจเนี่ยจะเกิดประโยชน์ตนจะเกิดประโยชน์บุคคลอื่นหรือจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองต่อชาติศาสนาหรือชาติบ้านเมืองก็แล้วแต่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นก็ธุรกิจก็เลยถ้าเราจะเอาคำว่าการให้ทานเป็นธุรกิจหรือไม่ก็คงไม่ใช่นะครับการให้นี่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ธุรกิจนั้นทำกิจอันใดก็ต้องมีค่าตอบแทนได้เป็นการได้กำไรไม่หวังผลที่จะขาดทุนก็เหมือนเราซื้อขายกันเนี่ยครับทำไมใจเราไม่ทำความแช่มชื่นให้เกิดขึ้นเราซื้อถูกขายแพงเนี่ยใจไม่ใช่ใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเป็นใจที่เป็นธุรกิจเรียกว่าแลกกันไปแลกกันมาก็อาจจะแตกต่างจากการให้ทานบริจาคทานนะครับท่านผู้ฟังส่วนธุระที่เราแปลว่าการงานนั้นก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ทำงานเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติทำทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมเรียกว่างานทางโลกก็ไม่เสียงานทางธรรมก็ไม่เสียก็ได้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงกลางวันพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกกลางคืนก็12ชั่วโมงเมื่อพระอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วจนถึงได้อรุณของวันใหม่ครับก็เราก็ทำงานกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่า24ชั่วโมงไม่มีเวลาความจริงธรรมชาติก็สอนเรามาแล้วว่ากลางวันเป็นเวลาทำงานที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่บางคนก็ไปทำงานในช่วงกลางคืนกลางวันนอนหลับพักผ่อนก็แล้วแต่นะครับในโลกยุคใหม่แต่โลกยุคอดีตย้อนรอยไปในอดีตนั้นพระอาทิตย์ขึ้นกลางวันเพื่อการทำงานหรือการออกหากินของหมู่นกหรือสัตว์ป่าหรือธรรมชาติก็จะสอนส่วนกลางคืนนั้นก็เป็นเวลาเข้ารังสำหรับนกหนูปูปีกอะไรต่างๆพักผ่อนกันเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ก็ออกหากินกันใหม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานก็ใช้ธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดว่าเช้าถึงเย็นค่ำนะครับแล้วก็กลางคืนก็พักผ่อนส่วนมนุษย์เรานั้นก็อาจจะสวนธรรมชาติหรือว่าทำงานผิดธรรมชาติหรือไม่เรียกว่าทำธุรกิจเกินธรรมชาติหรือไม่นะครับอาจจะผิดไปจากธรรมชาติอย่างไรก็ตามจะมีความหมายอย่างไรก็ขอให้เราได้ใส่ใจซึ่งจะวกกลับเข้ามาเรื่องของธุระในทางพระพุทธศาสนานั้นมี2ข้อด้วยกันหลายท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนาธุระการปฏิบัติพระกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาธุระ2นี้ถือว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิธุระ2อย่างนี้ถ้าเราไม่เอาธุระเราก็เมื่อไม่มีคันธธุระเราไม่ศึกษาเราเรียนเราก็ไม่รู้พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานุฎีกาคำสอนต่างๆที่มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เกิดจากคำสอนที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็มีพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังคำสอนปฏิบัติดีก็เป็นยุคต้นๆก็จะเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามในคันธธุระก็คือฟังพระธรรมเทศนาในบุพกิจ5ข้อของพระพุทธองค์นะครับเช้าออกรับอาหารบิณฑบาตที่เราเรียกว่าพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันยังถือธรรมเนียม อริยเจ้าก็คือธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าที่ออกโปรดสัตว์นะครับพระภิกษุสามเณรทุกวันนี้เราจะมองจะไปมองเปรียบเทียบว่าเป็นลักษณะเหมือนคนขอทานไม่ใช่นะครับภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารฉะนั้นการออกรับอาหารบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรเนี่ยออกไปด้วยอาการอันสำรวมไม่ร้องขอไม่เอ่ยปากไม่คือรู้อากับกิริยาของผู้ให้ก็เปิดฝาบาตรรับอะไรทำนองนั้นจะเป็นอาหารหวานคาวเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ผู้ให้ก็ไม่ได้ถูกบังคับนะครับเป็นเจตนาศรัทธาเจตนาสามการก่อนใส่บาตรกำลังใส่บาตรภายหลังใส่บาตรแล้วก็มีความสุขกายสุขใจไม่ได้ถูกบังคับเป็นศรัทธาเป็นพื้นฐานเพราะความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเชื่อในกรรมและผลของกรรมเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นจึงแตกต่างนะครับบางคนจะไปมองว่าอย่างคนขอทานที่ขอทานอยู่ข้างถนนหรือว่าเดินไปตามตรอกซอกซอยก็ต้องเอ่ยปากขอร้องขอแจ้งความประสงค์ว่าตนเองมาขอข้าวขอน้ำขอเงินขอทองฉะนั้นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆครับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็การว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเมืองท่องเที่ยวมีคนขอทานมากๆเหมือนอย่างอินเดียนะคนขอทานมากถือเป็นเรื่องปกติแต่เมืองท่องเที่ยวอย่างบ้านเรามีคนขอทานทั้งหญิงทั้งชายอวัยวะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มาขอทานยิ่งคนอวัยวะสมบูรณ์เราก็มองเป็นที่รังเกียจว่ามือเท้าดีทำไมไม่ทำมาหากินแต่ถ้าในส่วนของคนที่ร่างกายพิการทุพพลภาพไม่สมประกอบก็ยังเกิดคะแนนสงสารที่จะให้อย่างไรก็ตามขอทานเหล่านั้นจะอยู่ในลักษณะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของร่างกายหรือไม่แต่ก็ต้องร้องขอแล้วก็คนให้บางทีก็เต็มใจให้ไม่เต็มใจให้อาจจะแตกต่างไปจากพระคุณเจ้าที่ออกรับอาหารบิณฑบาตนะครับอาหารหวานข้าวใส่ตกลงไปในบาตรถึงแม้จะรับพรจากพระภิกษุสามเณรที่รับบาตรหรือไม่ท่านก็ได้พรอันประเสริฐแล้วเพราะการให้นั่นเป็นพรไปในตัวไม่ต้องรอว่าพระจะให้ยถาสัพพีลงท้ายด้วยอายุวันโนสุขังพลังหรือไม่ก็ตามนะครับท่านเหมือนปลูกหรือหว่านเมล็ดพันธุ์พืชบุญลงไปในเนื้อนาบุญบุญญาเขตตังก็คือพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมหรือคฤหัสถ์ก็ตามก็ได้บุญนะครับแม้ไปกระทั่งสัตว์เดรัจฉานยังได้บุญแต่ว่าบุญญาเขตตังอาจจะแตกต่างกันไปเรื่องนี้เราจะต้องไปศึกษากันอีกทีนึงส่วนที่ผมนำเล่าให้เห็นว่าพุทธกิจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช้าออกรับอาหารบิณฑบาตเย็นแสดงธรรมกับตถาที่เข้ามาค่ำก็ให้โอวาทกับพระภิกษุเที่ยงคืนก็แก้ปัญหาเทวดาแล้วก็เช้ามืดก็พิจารณาบุคคลที่สมควรจะได้รู้ธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานพุทธกิจ5ประการนี้เป็นสาระสำคัญประจำวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นทุกคนก็ต้องมีกิจวัตรมีอะไรต่างๆภารกิจนะครับของแต่ละคนแต่ละท่านผู้ฟังนั้นก็อาจจะมีภารกิจกันอยู่ที่แตกต่างกันไปดังนั้นที่ผมพูดถึงธุระ2อย่างในทางพระพุทธศาสนาก็คือเราจะต้องศึกษากันได้เรียกว่าศึกษากันตลอดชีวิตก็ต้องศึกษาที่การนั้นเป็นภาคบังคับให้เด็กที่มีวัยที่จะต้องเข้าสู่การศึกษาตามสถานศึกษาแต่การศึกษาของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยไม่เลือกเพศเลือกวัยนะครับอยู่ในสถานที่ใดก็ศึกษาได้ยิ่งในปัจจุบันก็มีโอกาสศึกษาธรรมะกันทางอากาศเรียนรู้กันธรรมะทางอากาศเพราะว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เป็นสถานีพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นก็คงจะเป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยที่มีสถานีพระพุทธศาสนากระจายครอบคลุมไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับคงจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะครับวัดวารามมีที่ไหนสถานีพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นที่นั่นเพราะว่า ศรัทธาซึ่งเป็นอุบาสกบาติกาอุปถัมภ์นะครับเป็นคลื่นมหาชนก็ไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรที่จะมาช่วยนะครับการออกอากาศตั้งสถานีนะครับอย่างมูลนิธิการกุศลของวัดก็เงินบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์เครื่องส่งอะไรที่ตั้งสถานีวิทยุกันนั้นก็มาจากญาติธรรมทางนั้นนะครับก็ไม่มีกองทุนอะไรไม่มีงบประมาณแผ่นดินเข้ามาสนับสนุนก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าคลื่นมหาชนนั้นจะก่อเกิดประโยชน์เพราะว่าเราไม่ถูกยัดเยียดนะครับท่านพอใจท่านก็เปิดฟังไม่พอใจท่านก็หมุนคลื่นไปที่อื่นหรือว่าทางทีวีเดี๋ยวนี้มีทีวีช่องฟรีทีวีแล้วก็ทีวีดาวเทียมเลือกก็มีช่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงไม่ต้องเพิ่มไปที่ว่ามีทีวีดาวเทียมช่องไหนเกี่ยวกับธรรมะนะครับท่านเปิดไปก็จะเห็นนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าทีวีดาวเทียมที่ออกอากาศกันมีพระคุณเจ้ามีบาตุกบาติกาเราร่วมด้วยช่วยกันครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาอาจจะยังไม่หยั่งลงรากลึกเหมือนการศึกษาโดยตรงในขณะนี้ประเทศไทยเราก็มีแม่กองบาลีสนามหลวงมีแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อเอาใจใส่เรื่องของการศึกษาพระธรรมพระวินัยอันเป็นคำสอนเนี่ยนะครับจัดเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกธรรมศึกษาตรีธรรมศึกษาโทธรรมศึกษาเอกแล้วก็ปริญญาธรรมที่มีการสอบการอบรมกันหรือการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะให้บรรดาพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาติกาเราได้ศึกษาในคันธธุระนะครับที่เป็นส่วนสำคัญก็คงไม่เป็นเรื่องไกลตัวเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียนกันอย่างย่อๆก็จะได้ขยายโดยพิสดารได้ยากถ้าเรามีความรู้แบบย่อๆก็ย่อๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนยอดพระเจดีย์นี่จะย่อจะเล็กแต่ฐานของพระเจดีย์นี่จะใหญ่เพราะฉะนั้นความมั่นคงในการที่เราเรียนเนี่ยต้องขยายเรียกว่าเป็นมูลกระจายขยายออกไปขยายความออกไปเรียนกันอธิบายกันออกไปแต่บางคนบางท่านก็บอกว่าเรียนย่อๆก็พอแล้วก็มีความรู้ย่อๆไปขยายความต่อให้คนที่จะศึกษาต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราเรียนกันมาไม่ได้ขยายความในภาคพิสดารดังนั้นที่เราเคยศึกษากันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระภิธรรมโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพุทธมารดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะครับลงมาฟังธรรมเทวดาและพรหมทั้งหลายฟังพระอภิธรรม7คัมภีร์ตลอดพรรษาการที่7นะทำไมถึงฟังธรรมกันอย่างพิสดารได้เพราะว่าก็ไม่มีเรื่องจุกจิกนะครับเรื่องของความหิวความเรียกว่าอะไรเมื่อยการนั่งนานฟังธรรมอย่างต่อเนื่องได้ปัจจุบันนี้เราฟังธรรมกันสัก 20-30 นาทีหรือชั่วโมงเราก็เริ่มมีอาการกระสับกระส่ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหิวเดี๋ยวต้องการเข้าห้องน้ำห้องส้วมต้องการเปลี่ยนอิริยาบถอะไรทำนองนี้การที่พระพุทธองค์ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยการแสดงพระวิธรรม7คัมภีร์นั้นถือว่าเป็นพุทธธรรมดานะครับท่านผู้ฟังลูกจะต้องโปรดพ่อโปรดแม่นะครับซึ่งพุทธมารดานั้นจะต้องอธิษฐานเป็นแม่พระโพธิสัตว์สร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมมาในอดีตชาติแม้แต่ผู้ที่เป็นพุทธบิดาของพระโพธิสัตว์ก็เช่นเดียวกันดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในรายละเอียดกันอีกแต่อย่างไรก็ตามที่ผมพูดถึงคันธธุระที่เป็นการศึกษานี่เราก็ได้ศึกษากันแต่ว่าอาจจะไม่อย่างลากลงลึกครับบางอย่างนี่เราฟังแบบฉาบฉวยเป็นพระหุสุตตะเป็นการฟังธรรมให้มากก็จะเป็นกำไรกับพวกเราท่านทั้งหลายนะครับวันนี้ ธุระ2ข้อ2ประการครับเวลาของรายการเราหมดลงก็ขอนำรายการนี้จากลาครับขอทุกคนทุกท่านที่ได้รับความรู้ได้สร้างปัญญาบารมีมีความสุขโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำหลักธรรมที่เป็นแนวทางของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการศึกษานั้นก็ 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมแล้วก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ในส่วนที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันก็เรื่องของกรรมฐาน2ก็คือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานก็เรียกว่าเป็นปฏิศาสนาซึ่งสมถะกรรมฐาน40ประการนั้นก็มีกสิณกรรมฐาน10ก็เริ่มกันที่ปฐวีกสิณเรียกว่าปฐวีแปลว่าดินเพ่งดินธรรมดานำมาทำเป็นวงกลมแล้วก็เพ่งดูด้วยตาบริกรรมว่าดินดังนี้ตลอดไปก็เอาใจไปติดอยู่กับดินกสิณนะครับก็บริกรรมไปนานๆแล้วหลังจากนั้นกสิณนิมิตก็ปรากฏขึ้นทางใจหลับตาก็เห็นปรากฏเช่นเดียวกับลืมตาถ้าจิตตันดานของโยคีผู้ปฏิบัติเห็นอารมณ์อย่างนี้เราเรียกว่าอุกหะนิมิตครับก็จะปรากฏก็เมื่อปรากฏอยู่ที่ไหนอิริยาบถใดก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นก็ให้กำหนดอุกหะนิมิตนั้นบ่อยๆต่อไปเมื่อกำหนดอุกหะนิมิตอยู่นั้นจิตอาจไปรับอารมณ์อื่นๆบางทีจิตไปคิดในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์บางทีจิตไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าพยาบาทนิวรณ์บางทีจิตก็ท้อถอยจากอารมณ์ก็เรียกว่าถีนมิทานิวรณ์บางทีจิตฟุ้งซ่านและก็รำคาญใจคิดถึงอารมณ์เก่าเกิดความร้อนใจขึ้นเรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์บางทีสงสัยในการปฏิบัติว่าถูกหรือไม่หนออะไรทำนองนี้จะได้ผลหรือไม่หนอเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ที่ปรากฏเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องพยายามกำจัดอารมณ์นิวรณ์นั้นให้หายไปด้วยการกำหนดเสียก่อนภายหลังจึงกำหนดอุกหานิมิตกสิณอารมณ์เก่าอีกครับก็จะเมื่ออุกหานิมิตหายไปก็ต้องไปหาที่ปฐวีกสิณเดิมอีกเพ่งดูด้วยตาก่อนแล้วเพ่งบริกรรมเช่นเดียวกับที่เคยบริกรรมมาก่อนถ้าอุกหานิมิตใหม่ปรากฏขึ้นก็ต้องการจะกำหนดที่ไหนที่อิริยาบถใดก็ได้แล้วแต่จะสะดวกแล้วก็ให้กำหนดบ่อยๆตลอดไปนะครับถ้ากำหนดบ่อยๆมากเข้ากสิณ นิมิตจะไม่เหมือนกับนิมิตเก่านิมิตนั้นจะปรากฏผ่องใสมีแสงสว่างนิมิตเช่นนี้ชื่อภาษาธรรมะว่าปฏิภาคนิมิตนะครับท่านผู้ฟังก็ในส่วนที่เราจะต้องรับรู้รับทราบกันก็คือปฏิภาคนิมิตนั้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วจิตของโยคีบุคคลก็จะเรียกว่าปราศจากนิวรณ์เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นเนืองนิดก็เรียกว่าอุปจารสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในปฏิภาคนิมิตอารมณ์นั้นอยู่นานๆอุปจารสมาธิก็แก่กล้าขึ้นแล้วจิตใจของพระโยคี ก็จะปรากฏคล้ายๆกับเข้าไปในปฏิภาคนิมิตอารมณ์นั้นเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินะครับก็เข้าในขณะบริกรรมก็เป็นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะนะครับเมื่อปฏิบัติไปนานๆก็เกิดอุปจารสมาธิเมื่อจิตแน่วแน่ตั้งมั่นก็เป็นอัปปนาสมาธิก็คงมีความหมายและความที่จะต้องเข้าใจคำว่าอัปปนาสมาธินี่ขั้นถึงฌานแล้วนะครับเรียกว่าอัปปนามีอยู่4ฌานโดยผู้ที่รู้เร็วนะครับเรียกว่าปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุตถฌานฌานที่4อันนี้ก็ถือว่าเราศึกษากันในส่วนของสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหมายถึงผู้ที่ได้ฌานครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4สำหรับในฌาน4นั้นก็มีปฐมฌานก็มีองค์ฌาน5นะครับก็จะมีวิตกคิดในอารมณ์วิจารณ์พิจารณาในอารมณ์ปิติความอิ่มใจพอใจในอารมณ์สุขภาวะที่เสวยอารมณ์เป็นสุขเอกคตาก็จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เป็นองค์ฌานของปฐมฌานฌานที่หนึ่งก็บุคคลที่ได้ฌานที่หนึ่งนี้ภาษาธรรมะเราเรียกว่าปฐมฌานลาภีบุคคลบุคคลผู้ได้สำเร็จปฐมฌานก็พิจารณาเห็นโทษของวิตกและวิจารณ์ยังเป็นของหยาบอยู่ก็พยายามที่จะละในส่วนวิตกวิจารณ์นั้นด้วยการภาวนาต่อไปอีกก็จะเข้าถึงทุติยฌานฌานที่2ก็มีองค์ฌาน3ขับลดจาก5เหลือ3ทีเดียวครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่รู้เร็วถ้าเป็นปัญจมฌานราภีบุคคลนั้นก็ลดทีละอย่างนะครับปฐมฌานมีองค์ฌาน5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยฌานก็มีองค์ฌาน4สำหรับคนรู้ช้าครับแต่ถ้าติขะปัญญาบุคคลนี่ก็รู้เร็วก็จะละวิตกวิจารก็จะเหลือฌานที่2เรียกว่าทุติยฌานราภีบุคคลครับพิจารณาเห็นโทษของปีติซึ่งปฐมฌานนั้นมีองค์ฌาน5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาผู้รู้เร็วก็เช่นเดียวกันมีองค์ฌาน5พอมาทุติยฌานเขาเห็นโทษวิตกวิจารก็เหลือ3ทุติยฌานที่จะบุคคลที่ได้ฌาน2แล้วจะเข้าสู่ตติยฌานฌานที่3ก็เห็นโทษของปีติว่าเป็นของหยาบไม่ละเอียดก็พยายามละปีติแล้วภาวนาต่อไปให้ยิ่งขึ้นไปจนสำเร็จถึงตติยฌานก็มีองค์ฌาน2สำหรับบุคคลรู้เร็วนะครับขิปาปัญญาบุคคลบุคคลรู้เร็วก็จะมีองค์ฌานเหลือ2ก็คือสุขกับเอกคตาครับในส่วนผู้ที่จะได้จตุตถฌานซึ่งเป็นฌานในส่วนของรูปฌานก็จะเห็นโทษของความสุขว่าไม่ละเอียดก็พยายามละความสุขด้วยการภาวนาต่อไปอีกก็จะเข้าถึงจตุตถฌานฌานที่4ก็มีองค์ฌาน2คืออุเบกขากับเอกคตาก็เรียกว่าผู้ที่ได้ฌานรูปฌานฌานสมาบัติเป็นฌานอัปปนาสมาธิก็ใช้กสิณที่เรากล่าวในตอนต้นว่ากสิณ10มีปฐวีกสิณเพ่งดินเป็นอารมณ์นะครับแม้กสิณที่เหลืออีก9ก็ถือปฏิบัติในแนวเดียวกันนะครับจากเพ่งดินครับก็ไปเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟไปตามลำดับของกสิณทั้ง10นะครับซึ่งได้เคยนำเสนอต่อท่านไปแล้วนะครับในเรื่องของกสิณ10 ซึ่งก็มีปฐวีกสิณเพ่งดูดินเป็นอารมณ์อาโปกสิณเพ่งดูน้ำเป็นอารมณ์เตโชกสิณเพ่งดูไฟเป็นอารมณ์วายโยกสิณเพ่งดูลมเป็นอารมณ์นิรกสิณเพ่งดูสีเขียวเป็นอารมณ์ปีตกสิณเพ่งดูสีเหลืองเป็นอารมณ์โลหิตกสิณนะครับเพ่งดูสีแดงเป็นอารมณ์โอทาตกสิณเพ่งดูสีขาวเป็นอารมณ์อาโรกกสิณเพ่งดูแสงสว่างเป็นอารมณ์อากาศกสิณก็เพ่งดูความว่างเปล่าเป็นอารมณ์นี่ก็เป็นส่วนของกสิณ10คำอธิบายการได้ฌานก็แบบเดียวกันนะครับกับกสิณข้อแรกก็คือปฐวีกสิณดังนั้นครับรูปฌานทั้ง4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจากการเพ่งดินได้ฌานเช่นใดการเพ่งกสิณจากข้อที่2ถึงข้อสุดท้ายข้อที่10ก็ให้เกิดฌานเช่นเดียวกันนะครับรูปฌานที่เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ก็เข้าลักษณะเดียวกันนะครับเรียกว่ากสิณ10นี้ทำให้เกิดรูปประชานทั้ง4ได้ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกสิณข้อใดข้อ1นะครับท่านผู้ฟังส่วนในการปฏิบัติในกรรมฐานเราในกสิณ10นั้นจะใช้กสิณข้อใดข้อ1นะครับที่เรานำมาเพ่งแล้วก็เกิดอารมณ์เป็นบริกรรมภาวนาเป็นบริกรรมหรือว่าเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิคำว่าอัปปนาสมาธินั้นก็หมายถึงฌานเกิดแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็เรียกว่ากสิณ10นั้นข้อใดข้อหนึ่งทำให้รูปฌานทั้ง4เกิดขึ้นได้กับพโยคีบุคคลส่วนอสุภะ10ซึ่งได้เคยซากศพที่ตั้งแต่ตายใหม่ๆจนเหลือแต่กระดูกนั้นก็เป็นอารมณ์ในส่วนของสมถกรรมฐานเรียกว่าอสุภกรรมฐานทั้ง10ก็เคยนำเสนอกับท่านผู้ฟังไปแล้วบางส่วนว่าอสุภ10นั้นมีอะไรบ้างก็มีชื่อตามภาษาบาลีว่าอุทุมาตกะซากศพที่พองขึ้นนี่ก็ตายใหม่ๆนะครับส่วนอาการของอสุภะที่2วินีรกะหลังจากตายใหม่ๆแล้วก็ซากศพก็จะมีสีเขียวโดยเป็นของน่าเกลียดนะครับส่วนวิปุพกะก็เป็นซากศพที่มีหนองไหลออกโดยเป็นของน่าเกลียดข้อที่อสุภะข้อที่4วิชิตกะนั้นก็เป็นซากศพที่ถูกตัดเป็นท่อนๆโดยเป็นของน่าเกลียดครับอสุภะข้อที่5วิขายิตกะนั้นก็เป็นซากศพที่หมาป่าหมาในกัดโดยสมัยก่อนนั้นก็นำศพไปทิ้งไว้ตามป่าครับก็มีหมาป่าหมาในมากัดแล้วก็มีอาการน่าเกลียดซากศพเช่นนั้นเรียกว่าสมัยก่อนไม่ได้ฝังก็ทิ้งไว้ตามป่าครับก็หมาป่าหมาในต่างๆก็จะกัดแล้วก็ศพอย่างนั้นเรียกว่าวิขายิตกะน่าเกียดนะครับส่วนวิขิตกะอสุภะข้อที่6นั้นเป็นซากศพที่ถูกทิ้งไว้เลี่ยราดนะครับทิ้งไว้สมัยก่อนไม่ได้เผาไม่ได้ฝังก็อาการอสุภะก็จะปรากฏนะครับเป็นของน่าเกียดส่วนอสุภะข้อที่7หัตตะวิขิตกะก็เป็นซากศพที่ถูกสับฟันแล้วทิ้งกระจัดกระจายโดยเป็นของน่าเกลียดอันนี้ก็ศพที่ถูกทำร้ายด้วยการสับฟันในการฆาตกรรมแล้วก็มีศพชนิดที่เรียกว่าถูกสับฟันทิ้งกระจัดกระจายเป็นท่อนศีรษะท่อนแขนท่อนขาไปคนละทิศละทางเป็นของน่าเกลียดส่วนอสุภะข้อที่8นั้นโลหิตะก็เป็นซากศพที่มีโลหิตเลือดไหลออกก็เป็นของน่าเกลียดนะครับ ส่วนอสุภะข้อที่9ปุรุวกะนั้นก็เป็นซากศพที่มีหนอนชอนชัยแล้วก็หลั่งออกมาแล้วก็เป็นซากศพที่น่าเกลียดนี่ก็อาการที่เรียกว่าตายหลายวันจนมีหนอนชอนชัยซากศพส่วนอสุภะข้อสุดท้ายข้อที่10นั้นชื่อว่าอธิกะซากศพนั้นจะเรียกว่าเน่าเฟะจนเหลือแต่ร่างกระดูกก็ถือว่าเป็นของน่าเกลียดเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นอสุภะกรรมฐานทั้ง10ข้อ10ประการก็ถือว่าอสุภะกรรมฐานนั้นเป็นของหยาบก็จะเพ่งอารมณ์อสุภะด้วยตาแล้วก็บริกรรมตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็การปฏิบัติก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกับการเพ่งกสิณนะครับเพ่งซากศพตั้งแต่ตายแล้วใหม่ๆจนถึงเหลือแต่กระดูกก็ตามแต่ในการเพ่งอสุภกรรมฐานนี่นะครับท่านผู้ฟังในสมัยอดีตในสมัยโบราณพระที่ปฏิบัติดีหรือโยคีผู้ปฏิบัติทั้งเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามก็จะไปหาศพตามป่าช้าซึ่งอยู่ห่างไกลหมู่บ้านหรืออยู่ที่ห่างไกลนะครับก็ถือว่าเป็นที่ทิ้งซากศพในสมัยก่อนก็จะมีศพให้เห็นชนิดใดชนิดหนึ่งตั้งแต่ตายใหม่ๆจนถึงเหลือแต่กระดูกเหล่านั้นก็จะเป็นกรรมฐานเรียกว่าอสุภกรรมฐานก็การพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นปัจจุบันเราก็จะไม่ค่อยเห็นศพที่ตายใหม่ๆเขาเก็บใส่โลงกันอย่างมิดชิดตั้งศพบำเพ็ญกุศลตามวัดวารามต่างๆตามศาลาตั้งศพบำเพ็ญกุศลตามวัดตามบ้านก็ตามจะใส่โลงศพก็จะไม่เห็นความเป็นอสุภะอย่างชัดเจนบางครั้งตามชนบทก็จะมีเชิงตะกอนก็นำศพขึ้นไปวางบนกองฟืนก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นศพที่ถูกพันด้วยผ้าก็ดีขณะโดนไฟเผานั้นก็จะมีอาการต่างๆให้เห็นแต่ที่เห็นกันหลังจากเผาเสร็จสิ้นแล้วไม่ว่าจะเผาแบบใหม่ที่เป็นเมนเผาชาปนกิจศพกรณีก็ดีหรือว่าเชิงตะกอนก็ดีที่เหลือที่จะเป็นกรรมฐานในข้ออสุภะก็คือกระดูกนะครับกระดูกที่สัปเหร่อไปเก็บมาให้ญาติในการทำบุญกระดูกก็คือจะได้เห็นกระดูกของญาติผู้ตายก็สามารถเป็นอารมณ์กรรมฐานข้อสุดท้ายอสุภะข้อที่10ได้การจะเพ่งอสุภะกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายจิตใจก็จะเกิดเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอัปปนาสมาธิสิ่งเหล่านี้ครับเป็นของหยาบก็จะได้แค่เพียงปฐมฌานเท่านั้นแต่การที่จะเข้าสู่ทุติยฌานเป็นต้นจนถึงจตุตฌานนั้นก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอสุภกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์หยาบการวิตกวิจารจระไปสู่ให้เกิดทุติยฌานฌานที่2นั้นก็เป็นเรื่องได้ยากเพราะฉะนั้นการพิจารณาอสุภะทั้ง10ไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งนะครับตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายที่เป็นกระดูกก็ตามก็ได้เพียงแค่ปฐมฌานอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้คิดได้พิจารณากันถึงส่วนของกรรมฐานสมถกรรมฐานส่วนใดที่ได้ฌานทั้ง4ที่เป็นรูปฌานก็มีกสิณ10ที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นครับตั้งแต่เพ่งดินเป็นต้นจนถึงข้อสุดท้ายนะครับในกสิณข้อสุดท้ายก็สามารถทำให้ฌานที่เป็นรูปฌานทั้ง4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งสีเขียวเพ่งสีเหลืองเพ่งสีแดงเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างแล้วก็เพ่งความว่างคือ ความว่างเปล่าเหล่านี้ถือว่าทำให้ฌานทั้ง4ที่เป็นรูปฌานเกิดขึ้นมีปฐมมาฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเกิดได้ส่วนพอมาถึงอตุภะกรรมฐานทั้ง10นั้นไม่ท่านจะพิจารณากรรมฐานตั้งแต่ข้อแรกที่เป็นศพตายใหม่ๆจนถึงตายเก่าจนถึงข้อสุดท้ายอธิกะก็เป็นกระดูกก็ตามกรรมฐานเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดแค่เพียงประถมฌานเท่านั้นส่วนการระลึกนึกถึง อนุสติ10ข้อ10ประการนั้นเริ่มที่พุทธานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนืองเนืองธรรมานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเนืองเนืองสังฆานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์เนืองเนืองศีลานุสติการระลึกนึกถึงศีลของตนเนืองเนืองจาคานุสติการระลึกนึกถึงการบริจาคทานของตนเป็นเนืองนิดก็ตามหรือว่าเทวตานุสติการระลึกนึกถึงคุณของความเป็นเทวดาเนืองเนืองอุปสมานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระนิพพานเนืองเนืองมรณานุสติการระลึกนึกถึงความตายเนืองเนืองกายคตาสติระลึกถึงอาการ32เริ่มต้นตั้งแต่เกศาผมโลมาขนเป็นต้นจนครบ32ประการในร่างกายของเรานะครับเป็นข้อที่9ข้อที่10อนาปานสติการระลึกนึกถึงลมหายใจเข้าออกเหล่านี้ถ้าเรามาพิจารณาดูอนุสติ10ข้อ10ประการนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าอนุสติทั้ง10นั้นข้อกายคตาสติกรรมฐานก็จะสำเร็จได้เพียงแค่ปฐมฌานฌานที่1เพียงอย่างเดียวนะครับในส่วนในกรรมฐาน10อย่างนั้นเราจะพิจารณาว่ากายคตาสติกรรมฐานมีอยู่ข้อ1นะครับที่เป็นส่วนที่จะทำให้เราได้พิจารณากรรมฐานคือตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติอาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุวัฏฐานอันนี้ก็เป็นอนุสติ10ก็มีข้อกายานเรียกว่ากรรมฐานเหล่านี้คือพุทธานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมการระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์การระลึกนึกถึงศีลการระลึกถึงการบริจาคการนึกถึงคุณที่ทำให้เป็นเทวดาการระลึกนึกถึงคุณของพระนิพพานการระลึกนึกถึงความตายการพิจารณาอาหารการพิจารณาธาตุทั้ง4เหล่านี้จะได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าข้อกายคตาสตินะครับที่อยู่ในอนุสติ10นั้นจะได้เพียงรูปฌานอย่างเดียวถ้าเราพิจารณาให้เห็นในสมถกรรมฐาน

านเท่านั้นกายคตาสติส่วนอนุสติ9ที่เหลือครับก็จะเป็นส่วนที่ตั้งแต่ที่นำเสนอไปว่าพุทธานุสติจนถึงข้อต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารเลปฏิกูลสัญญาเหล่านั้นก็เป็นเพียงอุปจารสมาธิครับเรียกว่าพิจารณาธาตุดินน้ำลมไฟก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องของการศึกษาในสมถกรรมฐานนะครับวันนี้นำเสนอเป็นการแบ่งปันความคิดดีๆสู่ท่านผู้ฟังหวังว่าจะเกิดปัญญาบารมีวันนี้ผมเกษตรเพชรสมฤทธิ์วิทยากรนำสาระดีๆมาแบ่งปันขอทุกคนทุกท่านเจริญสมถกรรมฐานบรรลุฌานสมาบัติมีความสุขโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดวิทยากรก็นำสาระดีๆมาเสนอต่อท่านผู้ฟังครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องของกรรมฐานในส่วนของสมถกรรมฐานให้ท่านได้ศึกษากันไปบางส่วนแล้วพูดถึงกรรมฐานในส่วนของ สมถะ40ประการกันไปครับบ้างแล้วที่ท่านได้ศึกษากันโดยเฉพาะกสิณ10นั้นทำให้เกิดฌานทั้ง4มีประถมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะครับฌานที่1ฌานที่2

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
6: ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิด

0: านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
1: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
2: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
0: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
3: เชื่อมั่นในความดี
0: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
1: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอด

0: ูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: ายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์อนันทสูตรดับความหลงความชอบมากเพราะเพลิดเพลินทยานอยากหรือดับตัณหาเท่ากับดับทุกข์เท่ากับนิโรโธคืออะไรพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
3: เอตาทะโวจะนิโรโธนิโรโธติพันเตวุจติกาตเมสานังโคพันเตธัมมานังนิโรโธนิโรโธติวุจติติ
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรโธนิโรโธดังนี้ความดับทุกข์แห่งสิ่งเหล่าใดแลที่เรียกว่าเป็นความดับทุกข์หรือนิโรโธพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์

0: จติ
1: รูปเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาความดับตัณหาในรูปได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรโธ

0: ติวุจติ
1: เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาความดับตัณหาในเวทนาได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรโธ

0: อิวุจจติ
1: สัญญาคือความจำอารมณ์หกไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับได้เป็นธรรมดาความดับในสัญญาได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรธ

ตีสังขารคือความคิดปรุงแต่งดีบ้างชั่วบ้างไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาความดับในสังขารได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรโธ

0: มมังตัสสะนิโรโธนิโรโธติวุจจติ
1: วิญญาณสิ่งที่รู้อารมณ์ทั้ง6ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับได้เป็นธรรมดาความดับในวิญญาณได้นั้นเรียกว่าความดับทุกข์หรือนิโรโธ
0: อิเมสังโฆอานันทาธัมมานังนิโรโธนิโรโธติวุจจติติ
1: ดูกระอานนท์ถ้าดับความหลงความชอบมากเพราะเพลิดเพลินทยานอยากได้หรือดับทุกข์ได้นี้แลเรียกว่านิโรโธความดับทุกข์
2: มีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เอาใหม่เดือนหน้าเดือนหน้าว่าจะไปปฏิบัติกะจะบรรลุเลยล่ะเดือนหน้านี่นะแล้วเดือนนี้หรอเดือนนี้ว่ากินเหล้าก่อนนะเออผีบ้าบอนี่นะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบฝันหวานอนาคตจะอันจะอี้เนี่ยล้มเหลวเพราะอนาคตเขาจะเป็นจะได้ห้องจี้หูหนอเขากะเขาจะไปปฏิบัติธรรมจะอันเดียวพอถึงวันนั้นรู้ต้องเนี้ยอย่ามาได้ไปสักกามอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นคนลวกนี่อนาคตยังมาเกิดถ้าอู้ถึงมันนะนะวางแผนด้วยก่อนได้วางแผนใจสติปัญญาว่าถ้ามันบกพร่องจะอีจะอีถ้ามันเกิดจะอีจะอย่างอีนะแต่ถ้าไปฝันหวานแล้วว่ามันจะเลิศเลออย่างนี้เนาะถ้าไปกึศอย่างนักเรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องที่มันแน่นอนยกตัวอย่างเช่นคุณทัศนีนี่นะเปิ้นนิมนต์ภิกษุณีสาวตนเขาก็เอากระดาษไปให้อาจารย์ว่าอาจารย์คุณทัศนีต้องการนิมนต์ภิกษุณีสาวตนเปิ้นจะเอารถตู้มาส่องกันค่ะว่าเอาไปอย่างเอาไปแตะเอาไปว่าเอาไปอย่างตึกสาวตนก่อนก็ที่วัดปุ้นก็ตั้งปุ้นต้นก็จะเข้าเงียบกันตั้งแพ้ก็ไปงานศพมหาสารคามปุ้นอ่ะฮ้อจะเอาที่ไหนไปโทรไปบอกปุ้นนะเอาเหลือกันเดียวไปละซิปตนป้อเอ็นะลูกศิษย์อาจารย์ก็โทรศัพท์ไปบอกว่าเอารถตู้มากันเดียวเนอะนะเขาก็ตึงขึ้นในใจว่าไปซิปตนเนาะเฮ้ออารามีบ้านมีบ่ห้อเออมันเป็นอนาคตไงขนาดอาจารย์บอกปุ้นน่ะบัดท่ารถตู้ไปสองกันกันเดียวป้อแล้วก็ตีสุทธิจิตก็ถ้าอย่าเหลือสองสามตนตะก้าเอ็นะช่วยก็นักจะไปเถอะเอ็นะสิบตนสิบสองตนประมาณเนี้ยสิบสี่ตนเนี้ยก็เฉยเฉยไว้เขาลึกตะก้าเนี่ยเต็มนี่วะกี่ตนน่ะเศร้าไปก่อนน่ะแสดงว่าบารมีเปิ้นมีมาก่อนเพราะนั้นอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาคาดอย่างมาได้อ่ะอันนี้ขนาดสั่งรถตู้ไปคันเดียวเอ่ะนะแล้วก็ที่นี่ก็เอารถที่นี่ไปห้าเพียงหน่อยโอ้มีคนมาห่วมงานข้าเจ้าจะไปส่งข้าเจ้าจะไปส่งมากันลึกลึกกว่าแม้กระทั่งท่านสุญญตาซึ่งเป็นปวดหลังนะเป็นใส่ฮัตแอลไว้เนาะอาจารย์ก็ค้านไปเนาะว่าไม่สุนมาถ้าไปถ้าไปตัวเจ็บหลังจะไปนั่งเมินนะโอ้ไม่ไปไม่ได้เข้ามาทำบุญที่วัดเราบ่อยเราต้องไปอีวะเนี่ยเพราะความดีคือความดีเนาะความดีมันชนะใจนะแล้วห้ามอย่างมาได้เลยอาจารย์นี่เป็นประธานภิกษุณีสงฆ์กันเนอะโอ้บ่ใช่ธรรมดานะห้ามบ่ได้วะเราจะไปห้ามวิบากบุญเพิ่นบ่ได้เฮาเอ็นดูลูกศิษย์เฮาเนาะมันเท่าหกโลกเลยอ่ะอายุก็จะ70แล้วกะแล้วก็เจ็บหลังอ่ะฮับหลังเนี่ยเฮาก็ว่าบ่ถ้าไปงานนี่มันได้นั่งเมินอื้อจะไปอีวะไม่ต้องมาห้ามอีวะผู้อีกับเฮาเลยนะไม่ต้องมาห้ามอีวะเขาก็โหมาเดี๋ยวนี้ทัศนียะจาใหญ่เลยอาจารย์กันว่าอย่างเปิ้นเป็นคนมีจิตใจดีงามนั่งแต่งข้าวต้มนี่สวดอิติปิโสภะคะวะอาระหังสัมมาสัมพุทโธเปิ้นได้พุทธานุสติหรอแต่งข้าวต้มมัดงามแล้วก็ไปถวายที่วัดอยากเขาก็หันเปิ้นมีน้ำจิตน้ำใจเนาะ เนี่ยน้ำใจเนี่ยมันชนะเนาะเนี่ยกำลังจะบอกว่าบัดถ้าไปกึดอนาคตนักวางแผนได้อย่าอันอีแล้วก็แล้วไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปอีเนาะส่วนอดีตนี่กึดถึงอดีตได้ก็ได้บัดจะบ่ฮึกึดกึดเป็นการเป็นงานเปิ่นทวงหนี้เปิ่นถามของที่มาฝากก็ต้องนึกได้บ่ใช่ว่าเปิ่นถามหาอดีตเอออาจารย์สอนว่าบัดถ้ากึดหาอดีตที่ฝากอันยังไว้หายหมดละหายหมดมาได้นะก็คือได้แต่ว่าบัดนี้อะไรอวรหมายความว่าจิตในอดีตเกิดแล้วดับแล้วจิตในอดีตเป็นของเราได้ไหมตอบ
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้จิตอนาคตยังไม่เกิดเป็นของเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: เพราะมันยังไม่เกิดจิตปัจจุบันกำลังดับไปกับเจ้าก
3: ำลังดับ
2: กำลังดับไปฟังอาจารย์อู้ไปแต่ละกรรมก็ดับไปฟังอันใหม่กับจิตอันใหม่แม่นกับเจ้า
3: แม่นจ้า
2: สรุปแล้วจิตนี้เกิดแล้วดับเป็นของเราได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เราเป็นจิตได้ไหม
3: ไม่ได้
2: จิตเป็นคนอื่นได้ไหม
3: ไม่ได้
2: แต่ที่ผ่านมาหมู่เฮามีมิจฉาทิฏฐิไปเห็นว่าจิตเป็นของเราใช่ไหม
3: ใช
2: ่เห็นว่าเราเป็นจิตใช่ไหม
3: ใช่
2: เห็นว่าจิตเป็นคนอื่นใช่ไหมแล้วมักจะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นใช่ไหมอันที่เกิดดีๆเนี่ยฆ่าทั้งนั้นน่ะเนาะอันชั่วๆน่ะมันโอ้ยมันอย่ามาขี้สวกเนาะเนี่ยเวลาอู้ถึงความบดีน่ะมันหรอมันขี้สวกอีนี่นะมันขี้จี้แล้วตัวเราอ๋อฆ่านี่โอ้ฆ่านี่สอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะเนี่ยแล้วที่บดีมีก็อ๋อวันนั้นมันพอดีอย่าอันที่ชั่วๆเนี่ยพอดีไปหมดหรอกก็วันนั้นตัวอย่ามาใจดำอย่ามาเอานั้นให้เขาอ๋อพอดีอย่าพออู้ถึงความชั่วของตัวเก่านี่นะพอดีไปหมดอะที่คนอื่นหรอกมันนะมันจะอันมันจะอีเนี่ยเพราะเขาหันจิตเป็นคนต่อไปนี้คือหันจิตเป็นจิตและจิตนี้กับความชั่วเป็นสิ่งเดียวกันก็อยู่คนละสิ่ง
3: คนละ
2: สิ่งกันที่มันบอกว่าสมาบัตินี่คือจิตเข้าถึงความคิดชั่วอย่างเพราะนั้นความคิดชั่วก็ตีจิตก็ตีแต่เวลามันเกิดมันมากอย่างนี้เนี่ยเป็นของว่าสมาบัติเนี่ยก็คือจิตเข้าถึงมูเฮาเคยก่อเหลวไปซัดตาหันเมียน้อยเนี่ยป้าทอดจิตมาเข้าถึงความโคตรมากแม่นว่าแม่นรวยขนาดเลยเนาะพอจิตหันหน้าเจ้านี่มากมันถึงลมมาดีขึ้นมาเลยยังก่อนแต่พอจิตหันอันแฟนใหม่เขาเนี่ยพอมากมันถึงดีใจมากมากไงอ่ะโลภะเกิดเนี่ยเพราะนั้นจิตกับความคิดชั่วความคิดดีไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตเข้าถึงความคิดชั่วเขาเวียงไปทางซ้ายอินเนอร์ตึ้งอกุศลสมบัติแต่ถ้าจิตเข้าถึงความคิดไปดีเป็นกุศลสมบัติเอาละวันนี้5ข้อเนอะหมู่เฮาเนอะว่าตัวอาจารย์1ศรัทธา
3: 1ศรัทธา
2: 2อายบาป
3: 2อายบาป
2: 3กลัวบาป
3: 3กลัวบาป
2: 4ความภาคเพียร
3: 4ความภาคเพียร
2: 5ปัญญา
3: 5ปัญญา
2: 5ข้อนี้นะถ้าเฮามีศรัทธาในกุศลเนี่ยเฮาฮักในกุศลเฮาเชื่อมั่นในกุศลเฮาเชื่อมั่นว่าถ้ากึดดีอู้ดีทำดีชีวิตเขาต้องดีแน่นอนอีน่ะเขาเชื่อมั่นอีน่ะอาจารย์แล้วจะเอาอย่างมาเป็นตัวอย่างจะเอาไผ่มาเป็นไอดอลก็เอาราชการที่เก้าเนี่ยกะเนาะราชการที่เก้านี่อดทนอดทนนำดีขันหนักนักประเทศไทยจะวุ่นวายวุ่นวายเมื่อใดคนมันจะชั่วเมื่อใดนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนกี่คนกี่คนเพื่อนก็อดทนแล้วเป็นไงผลความอดทนของเพื่อนโอ้โหล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยเนาะยืดยาวนานมาจนกระทั่งแม้เพื่อนจะเสด็จสวรรคตแล้วคนไทยยังลู่กันทำดีตัวเพื่อนแห่งเนาะโครงการพระราชดำริพ่องเศรษฐกิจพอเพียงพ่องเนี่ยเนี่ยเป็นเพราะว่าคนบัดตายนะคนบัดตายคือจี้อ่ะเหมือนเปิ้ลยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะอะไรอย่างก็เพราะเปิ้ลเชื่อมั่นในความดีเปิ้ลเป็นคนอ้ายบาปคนกลัวบาปเปิ้ลเป็นคนมีความเพียรแล้วเปิ้ลเป็นคนมีปัญญาเนี่ยนะเนี่ยสิ่งเราเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาในความดีเฮาอ้ายบาปเฮาตึงกลัวบาปแล้วเฮาก็เปลี่ยนกึดดีอู้ดีทําดีแล้วเฮาก็มีปัญญาหันชัดเลยว่าทําชั่วนี่นะได้ชั่วตึงจับนี้ตวยจับหน้าตวยจับต่อๆไปตวยถ้าถามว่าอาจารย์รู้ได้ไหนพระพุทธเจ้าสอนไว้เอาว่าพร้อมกันเลยทําชั่วได้ผลชั่ว
3: ได้ผลชั่ว
2: ทั้งอะไรอย่างพ่อทั้งชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วย
3: ชาติต่อไปด้วย
2: เอาต่อไปทำดี
3: ทำดีก็ได้ผลดีทั้งชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยชาติต่อไปด้วย
2: เราเชื่อมั่นก่อนถ้าเราเชื่อมั่นปั๊บนี่นะจิตเราจะเข้าถึงกุศลสมบัติแต่เมื่อใดความเชื่อเขาลดนะ ขาจะเริ่มเข้าอากุศลสมบัติละเอ๊โกงสักหน่อยจ้าอย่าเอ๊ผิดศีลสักหน่อยจ้าอย่านะแต่เราเชื่อมั่นว่าเออตึงบ่ทําชั่วเหรออีหยังปดทรมันเฮือผลตึงจัดมีจัดหน้าจัดต่อไปอ่ะปดทรเขาลัก5บาทบ่ได้อ่ะเฮาเสี่ยงไป5แสนจัดนี้จัดหน้าเฮาเสี่ยง5ล้านเนี่ยปดทรเข้าใจบ่คนลวงนี่ตึงบ่ลักเลยคนลวงนี่จะบ่ลักบ่ขโมยบ่คดบ่โกงบ่คอร์รัปชันบ่จิกบ่จอกบ่เอาสักน้อยบ่เอาเปรียบไปเลยแต่จะชอบให้เพราะอย่างเขาสังเกตนะยิ่งให้ยิ่งได้ให้ทานไปได้ผลรวยทั้งชาตินี้ด้วย
3: ชาติหน้าด้วยชาติต่อไปด้วย
2: คนบางคนมันเกิดมาปุ๊บมันเป็นลูกคนตุ๊บแต่มันรวยอ่ะแตกก่อนมันแตกว่าอย่าได้อาจารย์มันเป็นลูกคนตุ๊บมันรวยอาจารย์หันละอ่อนคนนึงเป็นเกิดแม่มันตุ๊บขนาดนักอ่ะแทบจะไม่มีเงินแต่มันไปอาศัยอยู่วัดอาจารย์เนาะเออแปลกไผมาวัดหันมันก็เอ็นดูมันเห็นไอ้ดูละอ่อนคนนี้นะซื้อชุดงามๆมาให้มันนุ่งอ่ะซื้อของดีๆมาให้มันอ่ะอาจารย์เอออีน้อยเนี่ยมันต้องเคยทำบุญมาจัดก่อนนี่ผลบุญคือผลกับมันจัดนี้ไงเพราะว่าเวลาเขาทำปุ๊บหนอเขาฮือตาลไปเนี่ยมันคือผลจัดนี้ตัวจัดหน้าตัวมั้งก่ออีน้อยตัวนี้มันจะต้องเคยฮือตาลมาจัดก่อนเพราะจัดนี้มันยังไม่ได้ฮือตาลสักน้อยเลยมันเกิดมามันยังไม่ได้ฮือตาลแต่มีก็คนใครฮือมันหรอเมื่อวันที่6วันจักรีเนาะเป็นวันเกิดมันหรอมันได้1ขวบมาได้นะมันบ่รู้เรื่องบ่รู้ลายอย่างคอฮักคอห้อยอยู่นี่นะแต่แม่มันเอามาสะทำบุญวันเกิดอีบ่อาจารย์พุทโธมันมีวาสนาปารมีดีเหรอเฮาวันนั้นน่ะเฮาจะหาได้ทำบุญวันเกิดแต่มันนี่นะแต่เมื่อ1ขวบอ่ะแม่มันเอามือมันน่ะกําของนะใส่บาตรหมู่ภิกษุณีกันนะมันไม่ใส่บาตรตั้งแต่1ขวบอ่ะพุทโธอาจารย์พุทโธปารมีมันแห้งเลยอ่ะเนี่ยคนเฮาเวลาเฮาทำบุญไว้ในชาติก่อนชาตินี้เวลามันจะฮือผลภัยขวางกับไปเจ้ได้อ่ะเข้าใจหรือยังเพราะนั้นโมเฮาเขาเนี่ยบัดนี้ขี้จี้ขี้จามลูกจะดำเหมือนมินหม้อ แล้วก็เป็นคนมีศีลเนอะบัดนี้ผิดศีลเพราะผิดศีลละชีวิตเฮาจะโดนตึงจับนี้ตึงจับหน้าตึงจับต่อไปนะเช่นเฮาฆ่าสัตว์บ่อยเนี่ยเฮาจะถูกฆ่านะฆ่าจับนี้ผ่องโดนฆ่าจับหน้าผ่องโดนฆ่าจับต่อไปผ่องไอ้นะถ้าเขาลักทรัพย์นี่นะทรัพย์สินเขาก็จะพินาศฉิบหายจับนี้ตัวจับหน้าตัวจับต่อๆไปด้วยอ่ะเพราะนั้นเขาอยู่เขาดีๆเออครัวหายว่ะเออลูกร้านเอาไปพานว่ะเนี่ยมาถ้าแปลกใจเขาเกิดเป็นลักมานั่นหรอกแต่ถ้าเขาไม่เคยลักนะอย่าได้ตัวมาหายอาจารย์เคยลองหรอเพื่อนอาจารย์นะมันสั่งอาจารย์ว่าเธอนี่อย่าประมาทเธอต้องนี่นะแล้วเขานี่นะเก็บครัวดีใส่กล่องใส่หีบใส่ไฮเขาแล้วเขาเป็นคนรวยเนาะเขาจะเดินทางนี่เขามีหีบกระเป๋าเยอะมากเลยเขาก็เดินปุ๊บไปตีต้านรถอะสมัยก่อนเครื่องบินมันยังแบบนี้เต๋อเขาไปขึ้นรถทัวร์เนี่ยเขาก็เอากระเป๋าเขาวางนี่นะแล้วเขาก็ไปนั่งกินอย่างหุ้นที่ร้านแล้วเขาตาเขาจ้องพอกระเป๋าเขาได้จ้องพอกระเป๋าเขาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกต้องอย่าประมาทจ้องไว้นะแล้วมันก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมานึกภาพออกป่ะนี่ช่วงนึงเขาก็ลวกอ่ะเขาใช้วิธีเดินผ่านแล้วก็ยุดอู้กันเนี่ยบังไว้กำหนึ่งบอกแป๊บเดียวไปได้นะมีคนตู้กระเป๋าหนีไปเลยอ่ะกระเป๋าเพชรกระเป๋าทองอยู่เขานะมันหุยมันให้นี่กะเนี่ยอันนี้มาขนาดระวังเลยเนาะแล้วตอนนั้นอาจารย์อยู่เรียนเป็นนักศึกษาอยู่มช.อาจารย์ขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยไปจอดที่หน้ากาดเสร็จแล้วก็ซื้อหัวละซื้อผักบุ้งซื้อน้ำมันซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เอาใส่หน้ารถเลยอ่ะแล้วโอ้ลืมซื้อนะอย่างก็เดินปิ๊กไปซื้อเขาก็ว่าเขาว่าเธอแบบนี้ประมาทเธอไปเธอต้องติ้วไปต้อยนะบอกโอ้ตายเลยฉันขี้ค้านติ้วมันนัดจะละไปเนี่ยเขาก็บอกก็เดี๋ยวคนมีรักพี่นะอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้ามันรักแสดงว่ามันให้ยากจนขนาดอะเธอมันรักผักบุ้งนี่นะ ถ้ามันรักซีอิ๊วมันรักเต้าเจี้ยวอ่ะถ้ามันรักน้ำมันพืชไปนะมันถ้าจะตุ้งขนาดนะเจ้ามันก็เออมันเอาไปกินเต้าอีเนาะเขาก็เลยละเหี้ยมันอ่ะละหลายอย่างนี่เต้าแล้วเขาก็เดินพี่ก็ไปซื้อมันก็บ่หายเฮ้ยนี่นะแต่เพื่อนเขาที่มันสั่งเขาแล้วสั่งเขาแล้วเนี่ยกระเป๋าเพชรมันหายอ่ะอาจารย์ก็เลยหันความจริงว่าอ๋อถ้าเขาไปทำชั่วมานะเขาจะลบจะเล่นอย่างไรแต่อาจารย์นะกรรมมันคือผลเนี่ยมันตึงโดนอีเนาะเหมือนกับคนที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะล่างบ่โดนสึนามิอ่ะวันเกิดสึนามิมันก็มีธุระไปกรุงเทพเหวะเนี่ยแต่คนอยู่เมืองนอกคนนั้นนั่งเครื่องบินมาตายสึนามินี่อ่ะเนาะแสดงว่ามันถึงนี่น่ากลัวนะเนาะอาจารย์มาอู้อย่างเป็นล่ำเป็นเหลืองอู้เพื่อที่จะบอกมองเขาว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเตอะฮือทำแต่สิ่งดีเนอะก็ ึดดีอู้ดีทำดีไปติ๊กติ๊กพ่อหยังมันฮึผลตึงจัดนี้โตย
3: จัดหน้าโตยจัดต่อไปโตย
2: เนาะแต่เรื่องคือชั่วอู้ชั่วทำชั่วนี้มาเอาละเฮาจะไม่อย่างเนาะอกุศลสมาบัติเฮามาเอาละเฮาจะเลี้ยวขวายนะทีนี้เฮาอยู่ในบริษัทเนี่ยพอเฮาหันไทยเริ่มกึดบดีอู้บดีทำบดีเฮาเตือนกันดังๆว่าไงเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวานี่กุศลสมาบัตินี่เนาะถ้าเลี้ยวซ้ายนี่เฮาสมมุติกันเนาะเลี้ยวซ้ายนี่เป็นยังอกุศลสมาบัติเขาก็เตือนสติกันเนาะเลี้ยวขวาเน้อเลี้ยวขวาเน้อไอ้นะแต่บัดนี้ไปอู้ตอนขับรถน่ะก็ได้มันเลี้ยวแต่มันจะยุ่งวันนี้ได้ฟังธรรมเรื่องอย่างเจ้าสมาบัติมีกี่อย่าง
3: 2อย่าง
2: โอ้มีหลายอย่างเนาะมีอกุศลสมาบัติ
3: กุศลสมาบัติ
2: ฌานสมาบัติเข้าถึงฌานจิตที่ทำสมาธิได้เป็นของจิตเข้าถึงฌานเข้าถึงการเพ่งให้หูเรื่องอันนี้ก่อนให้ฟังก่อนตึ้งบัดแสดงพ่ออย่างบูเฮาภูมิหูเฮายังบ่ถึงเตื้อนิมนต์มาคราวหน้าเนาะถ้าอาจารย์บ่ตายก่อนคุณทัศนีก็บ่ตายก่อนนี่นะวันเกิดปีหน้าพุ่นน่ะอาจจะได้มาอู้เฮาฟังว่าเข้าฌานเป็นยังไงไอ้เนาะแต่ถ้าอู้วันนี้หมู่เฮาตึงเมาหัวแน่ๆเลยเอาอีกก่อนว่ามีอกุศลสมาบัติทางซ้ายกุศลสมาบัติทางขวาฌานสมาบัติขึ้นมาบนละสูงขึ้นนะพละสมาบัติคือผลสมาบัติเนี่ยสูงขึ้นไปแห่งเนาะอันนี้เปิ้นได้บรรลุมรรคผลอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงบ่ได้ลองว่าดังๆเนาะสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงบ่ได้โอ้ก็อันเนาะบ่ได้แต่หมู่เฮาบ่เคยฟังธรรมหมู่เฮาก็เลยอู้ทำเป็นอู้ตัวเพิ่นเนาะเพิ่นไปเข้าสมาบัติแล้วแปลว่าหยังสมาบัติฮู้โอ้พุทธะแปลว่าหยังรู้แล้วแล้วหมู่เฮาเนี่ยอู้ไอ้ยังก็บ่ฮู้แสดงว่าหมู่เฮาเป็นชาวอพุทธเมื่อก่อนบ่ใช่พุทธนะเนี่ยมันเป็นอพุทธมันบ่ฮู้หรอกเนาะเอาละจำสิ่งที่จะต้องจำคือต้องมีศรัทธาในพระพุทธคุณ9เอาว่าดัง
3: ๆต้องมีศรัทธาในพระพุทธคุณ9
2: ต้องอายบาป
3: ต้องอายบาปต้องกลัวบาปต้องมีความเพียรและต้องมีปัญญา
2: ถ้าเฮามี5ตัวเนี่ยจิตเฮาจะเข้าถึงกุศลเป็นห้องว่าหยัง
3: กุศลสมาบัติ
2: ถ้าอูแบบบาลีเป็นห้องว่ากุศลสมาบัติบัดเดี๋ยวนี้ 11:06 นที่อูถึงกี่โมงเชียดมงเกิงคุณแม่ดวงเดือนว่าม่วนแตะม่วนว่าอีวะเอาเป็นบุญเนอะอาจารย์ได้ทำบุญละเป็นแม่ของเพื่อนอาจารย์ไปอย่างอาจารย์เป็นเพื่อนกับคุณน้ำตาลน่ะพระวงเดือนณเชียงใหม่เนาะก็เป็นเพื่อนกันตั้งเมื่อสมัยเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตมอชอเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นที่หนึ่งเนาะวันนี้ได้อู้ธรรมะคือแม่เพื่อนฟังแล้วแม่เพื่อนก็บอกม่วนแตะม่วนว่านี่ก็ได้บุญละเนาะได้สมาบัติแล้วเนาะกันนี้เฮาเท่าแล้วเนี่ยเฮาเข้าหากุศลสมาบัติอย่างเดียวบ่โลภบ่โกรธบ่หลงละเนาะเข้าหากุศลสมาบัติแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปแอวหาอาจารย์ที่วัดจะสอนเรื่องฌานสมาบัติเถอะเนาะจะได้เข้าฌานเก่งๆเหาะไปเหาะมาบ่ต้องขึ้นเครื่องบินเนาะประหยัดสตางค์หรอก วันนี้ฟังแล้วก็ค่อยฮือฮู้เรื่องอันนี้หำเรื่องเนาะเรื่องนี้ขอแถมตลอดไปในก็แถมคือเรื่องอริยทรัพย์นะเพราะว่าชาวบ้านเขานี่นะพอบอกหูเรื่องอริยทรัพย์นี่นะซ้อหากสามัญญทรัพย์อันนี้คือปัญหาเนาะเฮียนเลยเนอะอาจารย์จะเฮียนรอบเดียวนะมูเฮาหน้าตาสีลวกเนาะ หน้าตาบ่ได้คือเฮียนหนึ่งจบพอเฮียนจบปุ๊บสอบเลยเนาะเอ้าคือท่านภิกษุณีอานันทาสอนทรัพย์ในโลกมีกี่อย่างจะเป็นเทศสองธรรมะอาจารย์ก็จะเอิ้นถามเพื่อตัวถ้าเพิ่นอู้บ่ครบก็จะถามเพิ่น
3: ทรัพย์ในโลกมีอยู่2อย่างค่ะ1ก็คือ
2: ทรัพย์ธรรมดา
3: ทรัพย์ธรรมดา
2: เรียกว่า
3: สามัญญทรัพย์อันที่2ก็คือทรัพย์อันประเสริฐที่ทําให้ปนตุ๊บได้วิธีทําให้ไก่จักตุ๊บของว่าอริยทรัพย์ซึ่งอริยทรัพย์เนี่ยมีทั้งหมด7ประการอาจารย์ประการที่1ก็คือศรัทธา2ศีล3อายบาป4กลัวบาป5ฟังธรรม6เสียสละแล้วก็7ปัญญา7ข้อนี้ของว่าอริยทรัพย์เจ้
2: า
3: คือทรัพย์ที่ทําเมื่อไกลทุกข
2: ์ทีนี้จะถามนะว่าสามัญทรัพย์กับว่าทรัพย์ธรรมดานี่มีกี่ชนิด
3: มีอยู่ทั้งหมด2ชนิดเจ้า
2: คืออย่างพ่อง
4: ก็คือ
5: ทรัพย์ที่มีวิญญาณ
4: ทร
5: ั
4: พย์ที่มีวิญญาณแล้วก็ทรัพย์ที่มามีวิญญาณจ้ะ
5: เอาละทรัพย์ธรรมดาหรือสามัญทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองกับทรัพย์ที่บ่มีวิญญาณครองอย่างเช่นคุณทัศนีเนี่ยมีคนงานมั้งก่อนแล้วคนงานนี่มีวิญญาณครองก่อนเออมีเนาะถ้าบ่มีนี่เตียวดุ้มๆเป็นผีดิบเดินได้นะอันนี้เป็นคนมีชีวิตเกิดมีวิญญาณครองเตียวไปเตียวมานี่นะเป็นทรัพย์สินของคุณทัศนีเพราะอย่างมาทำเงินเพื่อเฮาหรอกเพื่อก่อฮ้อเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งรถยนต์บ้านที่ดินแก้วแหวนเงินคำนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองสรุปแล้วทรัพย์ธรรมดานี่เป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณครองกับทรัพย์ที่ไม่มี
4: วิญญาณครอง
5: ประเดี๋ยวนี้เขากำลังเมาทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองนะกำลังเมากับชาเย็นอยู่เนาะตั้งใจฟังหน่อยทรัพย์ในโลกมี2ชนิดคือสามัญทรัพย์กับอริยทรัพย์แต่ไทยเหรอโลกนี้มีทรัพย์สองอย่างคือทรัพย์ธรรมดากับทรัพย์ที่ทำให้ไกลทุกข์ในโลกเขามีทรัพย์กี่ชนิด
4: สองชนิด
5: คือทรัพย์ธรรมดากับทรัพย์ที่ทำให้ไกลทุกข์ทรัพย์ที่ทำให้ไกลทุกข์และทรัพย์ธรรมดาและทรัพย์ธรรมดามันหมายถึงยังเขาไกลทุกข์กะเนี่ยมันมีคำถามแล้วหรอมันไกลทุกข์เหมือนกันมันไกลได้น้อยเดียวก็เดียวกับปีไปตุกของมะปนตุกมาน้อยเดียวตุกหอมะเอ็นะแต่ทรัพย์ที่ทำให้ไกลทุกของพระพุทธเจ้านี่คือไก่ตุกไปอยู่ติ๊กติ๊กม่วนไปอยู่ติ๊กติ๊กเบิกบานไปอยู่ติ๊กติ๊กล่ำลอยไปอยู่ติ๊กติ๊กเนาะลอยถึงทรัพย์ธรรมดาลอยถึงทรัพย์ที่ทำให้ปนตุกเอ็นะอันนี้เป็นเพราะว่าอริยทรัพย์เอ็นะแต่ทรัพย์ธรรมดาเนี่ยให้ถามภิกษุณีอนันทาว่าเพราะอันยังถึงห้องมันว่าเป็นทรัพย์ธรรมดาเพราะอันยัง
4: เพราะว่าไฟก็ไหม้ได้น้ำก็ท่วมได้โดนก็ป้นได
5: ้เนาะแล้วอย่างแหม
4: เอาไปใจจัดหน้าก็มาได้เอาไปตุยก็มาได้เจ้า
5: เขาซอกเงินมาหิมตายเนาะเขาก็ใกล้ตายแล้วเนาะเขาก็เลยจวนสตางค์ไปเดี๋ยวเขาเนาะวะอ่ะจัดหน้าเขาไปเถอะกันเนาะสตางค์มันว่าได้อือไปเขาแต่งบ้านหลังใหญ่หลังโตซื้อที่ดินไว้พอเขาจะตายเขาบอกป้าพัฒนการป้ามันว่าไรไปพ่อก็เลยสัมภาษณ์มันว่าทำไมถึงไม่ไปมันตอบว่าไร
4: ฉันเป็นทรัพย์ธรรมดา
5: เพราะฉันเป็นทรัพย์ธรรมดาฉันบ่มีฤทธิ์บ่มีเดชที่จะตุยเธอไปถึงจับหน้าได้เข้าใจก่อนเอาแต่ว่าศรัทธาศีลอายบาปกลัวบาปฟังธรรมเสียสละและมีปัญญาเจ็ดข้อนี่เป็นอริยทรัพย์พอเขาตายนี่นะติดจีทอไปจับหน้าเลยเหมือนที่เล่าเรื่องอีน้อยนั่นแหละมันเกิดมาปุ๊บมันก็ไตหันได้นี่แม้แต่ไปเกิดเป็นหมานะซับยังตุยไปนะเมื่อเขาเคยได้ยินหมาได้มรดกมีก่อนฮะตลาดเมืองนั่นเป็นหมาแต่มีคนยกมรดกเฮ้ยแล้วเคยหันหมาใส่มงกุฎเพชรก่อนนะฮะมันเป็นอริยทรัพย์ที่ตุยไปถึงจับหน้ามันมันเคยเสียสละจาคะมันเสียสละจาคะพอมันตายไปปุ๊บเนี่ยทรัพย์ที่ต้องไปประดับประดาร่างกายมันน่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำอริยทรัพย์เพราะว่าอริยทรัพย์นี้คือผลกับเราจัดนี้โตยจัดหน้าโตยและชาติต่อต่อไปโตยเข้าใจก่อนแต่ทรัพย์ธรรมดาเนี่ยมดแซดจัดนี้มดแซดเวลาไฟไหม้ไฟไหม้บ้านนี่นะเขาบอกโอ้จะไปเฮือไฟไหม้มันหรอไปได้อย่างไรข้าพเจ้าเป็นทรัพย์ธรรมดาเนี่ยนะเพราะนั้นถึงวันเนี่ยเขาทุ่มเทชีวิตเขาเนี่ยเสาะแข่อย่างทรัพย์ธรรมดาเสาะเงินคำกำแก้วซื้อตีดินซื้อเนี่ยมันเป็นทรัพย์ธรรมดามันเหมือนเงาลวกเขาแหลมมันเหมือนเงาป้นตุกถาวรเข้าใจก่อนมันป้นตุกกั้มเดียวกั้มเดียวแล้วก็ได้กระตุกหัวมอกป้นตุกกั้มเดียวแล้วกระตุกหัวมอกเนี่ยเนาะควรจะรู้จักทรัพย์สองชนิดนี่นะแล้วควรจะจำอริยทรัพย์เจ็ดข้อโปโตอาจารย์ตึกเจ็ดข้อก่อนเอาวิธีจำสี่ข้อแรกสองสอสองบาปสองสอคืออย่างศรัทธากับศีลจำไว้เลยเอ้าศรัทธาศีลศรัทธาศีลศรัทธาศีลสองบาปคืออย่างอายบาปกลัวบาปอายบาปกลัวบาปเอาสี่ข้อเลย
4: ศรัทธาศีลอายบาปกลัวบาป
5: ศรัทธา
4: ศีลอายบาปกลัวบาป
5: ศรัทธา
4: ศีลอายบาปกลัวบาป
5: ท่านเขาได้สี่ข้อแล้วหรอน่าได้ละสี่ข้อและแถมสามข้อแล้วอาจารย์แถมสามข้อเป็นยากอย่างตัวสุดท้ายปัญญาเนาะปัญญาเนี่ยสุดท้ายแน่นอนแล้วมันจะเหลือฟังธรรมกับเสียสละ มันต้องอันใดก่อนอ๋อเขาเสียสละก่อนฟังธรรมก็ว่าเขาฟังธรรมเสร็จแล้วเขาถึงเสียสละ
4: ฟังธรรมเสร็จ
5: เออน่ะเหมือนบูเฮาเนี่ยวันนี้ฟังธรรมต่อไปจะเสียสละแล้วมั้งก่อเออน่ะพอเขาฟังธรรมเขาจะเสียสละพอเสียสละแล้วเขาก็เลยหลวงก็เลยมีปัญญาเจ็ดข้อเอาว่าไปแต่ข้อที่หนึ่งหรือข้อที่เจ็ดเลย
4: ศรัทธาศีลอายบาปกลัวบาปฟังธรรมเสียสละมีปัญญา
5: โอ้หลวงแตะหลวงล่ะแต่ถ้าจ่อยเนอะห้ามจ่อยเอาหมู่เฮาเอาคนเดียวเอาหนึ่งสองสาม
6: ศรัทธาศีลอายบาปกลัวบาปฟังธรรมเสียสละ
5: โอ้โหสอบผ่านสุดยอดเก่งมากประเดี๋ยวนี้หมู่เฮาได้อริยทรัพย์แล้วมั้งเหรออันประนมมือขึ้นประนมมือขึ้นนะว่าข้าพเจ้า
4: ข้าพเจ้าม
5: ีศรัทธาในพระพุทธคุณ9
4: มีศรัทธาในพระพุทธคุณ9
5: ข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้ว
4: ข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้ว
5: ข้าพเจ้า
4: ข้าพเจ้า
5: ตั้งใจรักษาศีล
4: ตั้งใจรักษาศีล
5: แล้วหมู่เฮาต่อคนเดียวเนอะว่าข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้วอีน่ะเอาว่าพร้อมกัน
4: ข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้ว
5: ต่อไปอายบาป
4: ข้าพเจ้า
5: ตั้งใจที่จะละอายบาป
4: ละอายบาปข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้ว
5: ต่อไป
4: ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะกลัวบาปข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้ว
5: ต่อไป
4: ข้าพเจ้าตั้งใจฟังธรรมข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้ว
5: จาคะเสียสละ
4: ข้าพเจ้าตั้งใจจะจาคะเสียสละข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้ว
5: ปัญญารู้ชัด
4: ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะมีปัญญารู้ชัดข้าพเจ้ามีอริยทรัพย์แล้ว
5: สาธุดังๆแหละ
4: สาธุ
5: ลอยแน่เออเนี่ยลอยแน่รวยแน่พอเฮามีอริยทรัพย์แล้วนะสามัญจะทรัพย์จะไหลมาหมู่เฮาไปพอหลวงปู่ทองเนี่ยหลวงปู่ทองเพิ่นมีอริยทรัพย์กับเจ้า
4: ห
5: ลวงปู่ทองมีศรัทธามีศีลอายบาปกลัวบาปฟังธรรมเสียสละมีปัญญาเนาะโปรโตสามัญจะทรัพย์ไหลเข้าหาเปิ้นแม่นก่อมีคนไปแปลงกุฏิราคาเป็นกับร้อยล้านมีคนไปแปลงศาลาถวายให้เป็นร้อยล้านมีคนตามนี่โตแล้วหลวงปู่อายุ95ปีอะเปิ้นก็สามารถนั่งเครื่องบินไปโพดคนนั้นไปโพดคนนี้อ่ะนี่คือความสามารถที่เปิ้นมีอริยทรัพย์ภายในเปิ้นก็ไปแจกอริยทรัพย์แหละเนื้อออกก่อนเนาะเพราะฉะนั้นหมู่เฮานี่โชคดีก่อน
4: โช
5: คดีเนาะวันนี้เฮาได้ไปทรัพย์หรือยัง
4: ได้แล้ว
5: เฮาได้อีหยังอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ให้ไกลทุกข์นี่น่ะมีทรัพย์นี่ระเบิกบ้านตนตุกและสามัญญทรัพย์คือทรัพย์สินเงินทองเข้าของคนอีหยังมันจะหลั่งไหลมาคนเดียวพอเฮาเป็นคนดีไผก็ใครโคบเฮามั้งก่อพ่อเฮาเป็นคนดีลูกหลานก็ฮักเฮามื้อก่อนแต่ถ้าเฮาเป็นคนบ่ดีอกุศลสมบัติอีน่ะเอ้ยลูกหลานบ่ดึงซอกแต่งงานไปอยู่ปะต่างประเทศพุ่นน่ะมันคือก่ายเฮาหรอกถ้าประเทศไทยมันไปต่างประเทศได้มันไปเรือปักไตพุ่นน่ะมันก่ายเฮานะเพราะนั้นคนลวกเนี่ยก็เลยพยายามสร้างตึงสามัญทรัพย์และอริยทรัพย์ควบคู่กันไปเนาะแต่บ่ใช่ว่าโอ้อาจารย์อันฟังอีอริยทรัพย์ง่ายดีเนาะอ้าวมันเนี่ยการแล้วเฮ้ยไอ้น่ะก็ได้ไปบวชเนี่ยเนาะถ้าไปบวชถึงร้อยแม่งก็ถ้าไปบวชละกี่ข้าวแรงได้ก่อนบ่ได้มันต้องแลกกันเนาะถ้าสู่กี่ข้าวแรงพวกผมไปตามเหมาะเนาะเดี๋ยวนี้ได้ความรู้เรื่องอริยทรัพย์ไปหับข้อแล้วเนาะจำได้ก็เจ้ามีกี่ข้อ
4: เจ็ดข้อเจ้า
5: เจ็ดข้อมีอย่างพ้องก็ศรัทธา
4: ศีลอายบาปกลัวบาปฟังธรรมเสียสละมีปัญญา
5: คำถามปัญญาแปลว่าอะหยัง
4: ปัญญาแปลว่าความรู้ชัดอริยสัจ4
5: อันนี้หมู่เฮารู้ว่าต้องขอรู้เนี่ยเอาปัญญาแปลว่าอย่างเจ้ารู้ชัดเนาะไม่ใช่หูแบบมัวๆรู้ชัดรู้ชัดอะไรเอาว่าตัวอาจารย์เนี่ยปัญญามี2ระดับ
4: ปัญญามี2ระดับ
5: คือโลกียะปัญญา
4: คือโลกียะปัญญา
5: และโลกุตระปัญญา
4: และโลกุตระปัญญา
5: ปัญญามีกี่ระดับ
4: ปัญญามี2ระดับ
5: คือ1
4: คือ1โลกียะปัญญา2โลกุตระปัญญา
5: โลกียะปัญญาหมายถึงความรู้ชัดในเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะการฮือตานมีผลดีพ่อแม่มีบุญคุณกระตายเกิดในหม้อนรกสวรรค์มีจริงอย่างนี้นะเชื่ออย่างเงี้ยเนี่ยคือเวียนว่ายแต่เกิดอยู่เพิ่นเฮาว่าโลกิยะปัญญาเป็นปัญญาที่หูเราก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่เชื่อเรื่องกรรมอีนะแต่โลกุตตระปัญญาหมายถึงปัญญาที่หูละปอหมอยบ่ถ้ามาเวียนว่ายแต่เกิดแล้วขี้ค้านโกรธแล้วโกรธแล้วก็มาแก่เหมาะมาป่วยมาตายเหมาะมากับแก้มใจเหมาะอีนะโลกุตตระปัญญานี่คือรู้แจ้งอริยสัจ4เอาปัญญามีกี่ระดับ
4: 2ระดับ
5: คือระดับไหนพ้อง
4: 1โลกิยะปัญญาก
5: ับ2
4: โลกุตตระปัญญา
5: โลกุตตระปัญญาหมายถึงความรู้ชัดที่บ่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดละก็ต้องไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะอริยสัจ4แต่ถ้าเฮายังใครเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ก็เฮารู้แจ้งเรื่องกฎแห่งกรรมเฮามันทำดีไว้เด้อเพราะเมื่อทำดีแล้วผลกรรมดีก็จะมาฮือผลกับชีวิตเฮาเฮาก็จะอยู่ดีมีสุขเนี่ยมีคนดีอย่างดีไปเนี่ยเนาะก็แต่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่นะแล้วก็ถ้าเฮาใครยุติหมายความว่าโอ้ปอม้อยกายละก็ไปบวชเนี่ยเนาะอาจารย์บวชแล้วมันก็คือตัวหาข้าวแรงกระซิกเหี้ยไอ้เนาะใครกินข้าวแรงใครดูทีวีกระซิกเหี้ยซิกแล้วมันก็ก่ายญาติมิตรมันวุ่นวายวุ่นวายก็ไปบวชเหี้ยมันก็คือประเทศทางเฮานี่โชคดีก่อแต่ถ้ามันมีทางออกให้ชีวิตนะมันก็เฮ้ก่ายเจ้าบ้านนี่ก่ายไปบวชเหี้ยอยู่วัดก็ก่ายเจ้าวัดกระซิกเหี้ยมันก็เฮาโชคดีกว่าคนอื่นที่เขาบ่สามารถจะบวชได้เนาะประเทศไทยเขามีทางออกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพระเจ้าก็ไปบวชเป็นทุเจ้าเหี้ยเป็นแม่หญิงก็ไปบวชเป็นภิกษุณีเหี้ยเนาะมันก็ยังมีทางออกวันนี้ได้รู้ชัดปัญญาหรือยังเจ้าร
4: ู้ชัดจ้
5: าปัญญาแปลว่าร
4: ู้ชัด
5: รู้ชัดได้กี่ขั้น
4: 2 ขั้น
5: รู้ชัดเรื่องกรรมอยู่ในขั้น
4: โลก
5: นะโลกโลกิยะปัญญาถ้ารู้ชัดอริยสัจ4ก็เป็นปัญญาเหนือโลกคือบ่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดแล้วอริยสัจ4มีอย่างพ้องอาจารย์เอ้ามัน4ข้อก็มี2คู่ให้จำมืออาจารย์ไว้คู่ที่1คือทุกข์คู่ที่2คือเหตุเกิดทุกข์อันนี้นะทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์คู่ที่แถมคู่1นะคู่ที่1คือทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์แถมคู่1คือความบ่มีทุกข์ต้องสุขสุขใบสุขบอดนะแล้วก็ทานดำเนินชีวิตถึงความสุขเนี่ยมี2คู่น่าสนใจก่อนอ๋อน่าสนใจเนาะมาดูคู่ที่1ทุกข์สารพัดทุกข์เกิดจากอะหยังเกิดจากกิเลสเกิดจากความชั่วผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมนิสัยบ่ดีบ่มีมารยาทอันเนี้ยเนี่ยคือเป็นเหตุกระตุกเนาะอาจารย์แล้วอย่างละเอียดถ้าอย่างละเอียดก็คือความเพลิดเพลินปีติใจชอบมากอันนี้เป็นเหตุกระตุกตอนที่เฮาบ่ผิดกฎหมายบ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมบ่ไปยุ่งหยังกับไผซะอย่างแต่เพลิดเพลินชอบมากอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับสมาร์ทโฟนนะเอาล่ะปวดไหล่ปวดหลังนึกออกนิ้วล็อกเนี่ยมันก็เป็นเหตุกระตุกน่ะนะเพราะฉะนั้นแห่งกู้หนึ่งก็คือชีวิตที่มีความสุขก็คือบ่เพลิดเพลินบ่ติดใจกับชีวิตละเนอะแต่ว่าดำเนินชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่ในอริมักองค์8ก็จะได้พบกับความบ่มีทุกข์นะถ้าเขายังเพลิดเพลินติดใจชอบมาเขาอยู่ฝั่งนี้เนอะมันถึงทุกข์เอาว่าตัวอาจารย์ที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข
4: ์ที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข
5: ์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์
4: ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์
5: เอารอบเดียวปะน้องว่าเองเหรอที่มันทุกข
4: ์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข
5: ์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข
4: ์มันก็ต้องทุกข
5: ์ที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์แม่นบ่แม่นแล้วอย่างมาบวชใครกี่ข้อแรงม่วนดีกี่ข้อแรงม่วนเดียวกระตุกไปต่อกระตุกแบบเจ้าบ้านไปเนาะที่มันทุกข์ก็เพราะมี
4: เหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข
5: ์แม่นบ่แม่นส่วนที่ไม่ทุกข์เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์แม่น
4: แม่น
5: ยากนักกระตุกนักแม่นก่อ
4: นแม่นจ้ะ
5: ถ้าอาจารย์บวชอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยากให้ใส่ชุดราตรีสีชมพูตุกก่อนบอดท่อยากกระตุกล่ะค่ะมันก็หัวมดจุ้งก้งใส่ชุดราตรีสีชมพูทาปากแดงบอดท่อมันจะตุกบอกใดมันก่อนแต่ถ้าบ่ยากก็บ่ตุกเข้าใจก่อนแล้วหมู่เฮาเหรอหมู่เฮาก็ยังยากใส่ชุดงามๆก็เลยต้องตุกแบบเจ้าบ้านนั่นเนาะมันก่อน ที่มันทุกข์ก็เพราะมี
3: เหตุเกิดทุกข์
5: และถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์ส่วนที่ไม่ทุกข์ก็ไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์
7: ว่าต้องม่วนกับวันเนี้ยม่วนแต่ละวันนี้ได้ฟังตึงปัญญาโลกิยะปัญญาโลกุตระเนาะเอาละประเดี๋ยวนี้ก็หมดเวลาละก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณโยมทัศนีคุณโยมแม่ดวงเดือนสัปปะโยมเนอะตึงป้าหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอาจารย์เป็นภิกษุณีที่จริงก็ต้องสงบสำรวมต้องอู้อย่างสำรวมแต่ว่าความที่หมู่เฮาเนี่ยบ่ชัดเจนบ่ฮู้อย่างชัดเจนสักเตื้อก็เลยนำธรรมะมาอธิบายให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนยกตัวอย่างเมื่อหมู่เฮาฮู้แล้วก็บ่ดีเฉยชาจงช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสืบต่อไปเพราะว่าเมื่อแต่ละคนแต่ละคนได้รู้ความจริงว่าจิตใจนี้เกิดและกระดับยึดมั่นถือมั่นเป็นของเฮาบ่ได้แต่ถ้าบ่ฝึกฝนบ่อบรมด้วยทานศีลภาวนาก็จะเกิดทุกข์ทุกข์ซ้ำทุกข์ซากแต่ถ้าเฮาเอาจิตใจเนี่ยมาฝึกฝนด้วยทานศีลภาวนาเฮาจะมีความสุขเฮาจะเบิกบานผ่องใสได้ก็ขอให้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมนี้ต่อไปในระดับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านมีนักกว่านักบวชเพื่อเจ้าบ้านด้วยกันได้รู้ว่าบดียึดมั่นจิตใจว่าเป็นตัวกูของกูนะบดียึดมั่นว่าใจข้าเป็นใจชั่วเป็นคนอื่นบดีกึดบดียึดมั่นเพื่อมองว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนช่วยกันฝึกช่วยกันขัดเกลาช่วยกันอบรมช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมคือดีช่วยกันอู้สิ่งดีๆช่วยกันทำดีต่อกันช่วยกันเกื้อกูลกันคือมีความสุขสงบร่มเย็นเมื่อมีการฮื้อตานมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการช่วยเหลือกันมีศีลเชื่อถือกันได้มีความเป็นอยู่ที่เป็นปกติแล้วก็มีการภาวนาคือศึกษาให้เกิดปัญญาภาวนามีความรู้ชัดได้หมั่นฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสังคมชาวบ้านก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสงบร่มเย็นในโอกาสที่คุณโยมทัศนีได้ปารภวันคล้ายวันเกิดแล้วก็ได้สร้างกุศลโดยการนิมนต์นักบวชมาสวดมนต์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงธรรมคือนำธรรมะของพระเจ้ามาอธิบายขยายความเพื่อให้หมู่เฮาได้เข้าถึงกุศลสมาบัตินะเพื่อได้ทำแต่ความดีเพราะความดีคือผลทั้งชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไปก็ขอให้คุณโยมทัศนีและหมู่เฮาทั้งหลายตากันระลึกนึกถึงบิดามารดาในทุกภพชาติเขาบอกจะมีป่อมีแม่จัดนี้เนอะเขามีหลายจัดขนาดคือเขาตากันคือถึงป่อแม่เขาในจัดก่อนๆ อีกมากมายขอยกบุญยกกุศลที่เขาได้ฮือตานรักษาศีลภาวนาในวันนี้คือกับบิดามารดาในทุกภพทุกชาติขอฮือป่อแม่เขาจงป้นจากที่ยากพรากจากที่ทุกภพสุขอันเกษมแล้วก็ขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าตลอดถึงกุศลบารมีตั้งหลายที่หมู่เฮาเคยทำร่วมกันมาขออาราธนาความศักดิ์สิทธิ์แห่งเทวบุตรเทวดาที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิจงได้มาคุ้มครองปกป้องรักษากายวาจาใจของหมู่เฮาทั้งหลายขอให้หมู่เฮาทั้งหลายเป็นผู้มีบุญมีโชคให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆได้คบกัลยาณมิตรผู้มีกัลยาณธรรม7ประการขอให้ได้พบพระอริยเจ้าขอให้ได้พบพระอรหันต์ขอให้ได้ฟังพระสัทธรรมแท้ให้ได้เข้าใจและปฏิบัติตามการศีลภาวนาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อันจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายปนทุกข์ปนโศกปนโรคปนภัยจะทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะมีความสุขมีพลังสติปัญญามีปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตขอให้มีทรัพย์สินสมบัติไว้ใจสอยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
5: หากญาติโยมจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอสมปรารถนาจงทุกท่านและทุกประการเทอญ
4: สาธุสาธุสาธุ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
8: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
0: คุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัต

0: รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมทำร่วมใจ
2: เหลืองชาดำและชาแดงรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ชาผสมผิวส้มใช้วัตถุดิบส้มในพื้นที่อบแห้งทั้งลูกผสมชาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยชาส้มทั่วไปจำหน่ายลูกละ60บาทและชาส้มแมนดารินจำหน่ายลูกละ150บาทโดยชาอัสสัมยังมีคุณประโยชน์ด้านสุขภาพทั้งสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตและลดไขมันในเลือดอีกทั้งชุมชนยังมีการต่อยอดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมเข้ากับหมู่บ้านแม่ไคร้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมต้นชาอายุกว่า100ปี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอําเภอที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส